0: ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบร้อยปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
0: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ความนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแห่งนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
0: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60-40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

0: ั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
1: ันในวันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกัน
0: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
3: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงอิหร่านภาคตะวันออกกลางย้ำว่ารัฐบาลน้อมต่อสารประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับตั้งแต่อิหร่านพร้อมดำเนินการต่อฐานต่ออิหร่านอีกครั้ง
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติ

0: และระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
1: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะกิสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
3: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อ อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น
4: 1นาทีกับกปท.
0: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.ort.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
13: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นแล้วเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้ผมยังมองว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่เป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกที่เป็นพลังงานสีเขียวเราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงานน้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อน พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันหนึ่งคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลมหรือไม่พลังงานลมก็แบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้งอยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่องลงมายังพื้นโลกนั้นเมื่อส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วแต่ทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะชลบุรี2ของอมตะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
15: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
16: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5สาขาแมคโคร2สาขาบิ๊กซี2สาขาห้างโกโฮเซลครอปก็จะมี2ที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเช่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
15: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสามล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569
16: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งนึงก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่ 8-10 มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรจัดจำหน่ายที่สนามกีฬากลางจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพจากกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
15: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
17: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
18: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
17: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
19: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลัก พื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการใช้งานแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำยังจุดต่างๆภายในเขตเมืองรวมถึงการแจ้งเตือนในช่วงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมพัฒนาเพิ่มการติดตั้งอีกหลายจุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
20: ตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี้ย อยู่ที่สถานีโกมารพัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงไม่สุดว่ามันช่วงสิงหาคมกันยายนตุลาช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดการอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี
19: ้แม้หลายฝ่ายประเมินว่าฤดูฝนปี2569อาจสิ้นสุดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลกลับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงปลายฝนที่ดินเริ่มอิ่มน้ำสะสมหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจากสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มฝนที่มีความผันผวนมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพราะสำหรับภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบว่าแม้นฝนจะมาเร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
21: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอว.ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
22: จริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอินไซต์ไซเบอร์เนี่ยครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์ อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ
21: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
2: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตเลยนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับนะมีสโคปที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
21: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมุกและ AAS Learn Dรวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปิดท้ายที่พิคเคิลบอลกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคักในศึกพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิคเคิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเคิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
4: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬาแล้วก็ต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยได้เล่นกีฬามากขึ้นนะครับและก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ
3: ผู้ว่าการกกท.ยังมองว่าความน่าสนใจของพิคเคิลบอลอยู่ที่เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาเป็นกีฬาในชุมชนได้ง่ายจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการแข่งขันและชมรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการต่อยอดไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติในอนาคตขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมองว่าพิคเคิลบอลเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาขอสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเคิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับซีเกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเคิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นางทยาทีพสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของพิคเกิลบอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40ในช่วงปีที่ผ่านมาและสมาคมพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสะสมประสบการณ์รวมถึงพัฒนาสู่ระดับอาชีพในอนาคตโดยที่ผ่านมานักกีฬาไทยเริ่มมีโอกาสออกไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศจีนและสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้แล้วซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณว่าไทยเริ่มมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมาคมยังวางเป้าหมายผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลให้เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยร่วมกับพาราพิคเกิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเกิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติกที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิคเกิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิคเกิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
23: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้จะมาภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจริงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่หนึ่งคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานหรือที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นและให้กลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนประเทศร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจถึงเป็นประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัมปชัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนประเทศร้ายคนอื่นเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จึงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิต คิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องสิ่งสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงซึ่งเป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองมันต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่างที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่สองสำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วนี่นะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งนะใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วนะเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดนะที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันนะคำพูดนะที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเราเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยหรือคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จนะแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮกงามคึกปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์เนี่ยด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเนี่ยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษฎ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆ พูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามนุษย์ราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรไปมนุษย์ราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความ

หรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเนี่ยเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี้เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาเนี่ยความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อถ้าแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้ทำให้ความทุกข์ลดลงไปได้เจ้าคงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลาย10ปีแล้วเพราะฉันอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อนเลยถามตัวเองว่าเออเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชาติและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะนะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem no problem ไม่ควรจะแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถนนแม้กระทั่งในวัดบางวัดนี่มีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายซะอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองจะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการหมกมุ่นกับเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทางความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยาววิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่น

ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่หกชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปรีเอ่ยอัปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางให้ความเสื่อมทางให้ความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพวกคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์ 5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นทีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าเมื่อเหงาเหานอนอุทัจจะกุกุจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่ห้าอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันเนี่ยคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุขหกข้างในก็นิวรณ์ห้าเนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันนาทีของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขณะนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเดี๋ยวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดดับจนหนทางเดี๋ยวมองข้างหลังก็รังเกียจขยะแขยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยนี่เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงถ้าจ้างตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะ
ไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใคร่มีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากนะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเหลียวไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากนะคาถาสามอย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในสังคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถาอย่าที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่สองก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่สามอย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือสามอย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีพิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะที่เวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยกันถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยหมายความว่าอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสุสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่แล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนเนี่ยชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อ
อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมของเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเธอ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็คู่ขนานไปกับ Facebook Live นะคะขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณทองปานเผ่าโสภาปราชชาวบ้านหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งค่ะจนเป็นต้นแบบให้ภาครัฐในพื้นที่ได้ขยายนำไปใช้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเกษตรกรจึงควรมีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่มุ่งเน้นรักษาแปลงพืชผลให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้โดยเร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาต้นไม้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืนค่ะโดยธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทองปานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับที่ถามเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านคิดเรื่องนี้มานานเกษตรกรเนาะประสบปัญหาภัยแล้งก็ประสบปัญหาภัยแล้งมีอยู่ปีนึงมันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำทำนาแล้งมากๆพอไม่มีน้ำทำนาก็ทุดบ่อกันเลยทีเนี้ยทุดบ่อหมายถึงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะทุดบ่อหมายถึงว่าขุดเหมือนบ่อน้ำอะแล้วก็เอาวงลงไปแล้วก็เอาปั๊มไปตั้งข้างล่างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างทุดน้ำก็ไม่มีให้สูบทีนี้เอ้าน้ำใต้ดินก็แห้งได้เหรอเนี่ยอย่าไม่เข้าใจว่าน้ำใต้ดินก็แห้งได้พอมาฤดูฝนอีกปีนึงฝนตกน้ำหลากมาน้ำมันไหลลงบ่อแล้วน้ำมันหายลงไปในบ่อไวมากเลยเอ้าน้ำมันหายไปในดินได้ไวมากเลยเนี่ยก็เลยเกิดคิดแบบพิเรนหน่อยก็เอาน้ำไว้ใต้ดินเยอะๆเผื่อมันจะเหลือบ้างนั้นแล้วก็อาบน้ำลงเต็มที่ปีนั้นนะพอหน้าแล้งมาน้ำมันตื้นขึ้นอ่ะเอ้าน้ำมันไม่ต้องซุดน้ำมันเก็บไว้ใต้ดินได้นี่มันไม่ได้ไหลไปไหนมันก็อยู่บริเวณที่เรานี่แหละอะไรเงี้ยปีต่อไปฝนมาทีไรก็ไม่ให้หลากไปที่อื่นแล้วกั้นไว้ปล่อยลงที่ตัวเองนะปล่อยลงแล้วจะแห้งเร็วแห้งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็เอาลงเต็มที่น้ำจะท่วมต้นไม้เราก็ไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายหลังจากนั้นพอหน้าแล้งมาสูบน้ำไม่แห้งเอ้าน้ำมันเติมได้นี่โอ้ยธนาคารน้ำใต้ดินอันนั้นทีแรกก็ไม่ได้พูดคำนี้นะพูดว่าแก้มลิงที่มองไม่เห็นพอดีมันมีโครงการแก้มลิงที่มองเห็นที่บางระกำโมเดลไงคนบางระกำเสร็จแล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่ท่านมาโอ้ยเขาเห็นด้วยไหมแก้มลิงเก็บน้ำไว้เนี่ยมาผมเห็นด้วยแก้มลิงว่างั้นนะแต่แก้มลิงของผมนี่มันแก้มลิงที่มองไม่เห็นผมอาบน้ำลงใต้ดินหลังจากนั้นก็พูดอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ท่านก็เอาไปต่อยอดจนเกิดเจ้าหน้าที่สมัยนึงฮะท่านมาเยี่ยมนั่นแหละประมาณนั้นนะอันนี้คือแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านให้ปลูกปลาเราก็ปลูกแล้วแต่ไม่เก็บน้ำลงใต้ดินน้ำมาก็รีบไขไปกลัวน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นเราไม่กลัวน้ำท่วมช่างมันต้นไหนรอดก็ให้มันรอดว่างั้นต้นไม้ในไร่ในนานี่นะหลังจากปีนั้นน้ำก็ไม่แห้งพอเป็นโครงการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านมาทำงานวิจัยเรื่องน้ำลงใต้ดินตรงอำเภอบางระกำเนี่ย500กว่าบ่อมั้งปีนั้นนะแต่หลายที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ลงดีทุกที่ไม่ใช่เจาะลงที่ไหนก็ลงตะพื้นตะพื้นไม่ใช่มันจะลงได้ดีเป็นบางจุดแม้แต่ตำบลหนองกุลานี่ก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ที่อยู่ห่างกันไม่เกิน500เมตรหรือไม่เกิน1กิโลนะมันก็ลงดีไม่เท่ากันแต่จุดชาร์จน้ำลงใต้ดินที่ผมอยู่เนี่ยมันลงได้ดีแล้วก็ของเพื่อนอีกที่นึงประมาณ5กิโลห่างจากตรงนี้นะน้ำก็ลงได้ดีนั่นแหละที่โครงการวิจัยผมก็ตามไปดูหลายบ่อก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยวิเคราะห์ว่าบ่อน้ำลงใต้ดินเนี่ยบริเวณนั้นนะต้องมีป่าไม้ด้วยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านอ่ะต้องมีต้นไม้มีป่าไม้ด้วย น้ำจะลงดีหลายๆบ่อจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆล้นๆเนี่ยมันจะลงไม่ค่อยดีอากาศน้ำใต้ดินเนี่ยนะ
1: คือเวอร์ชันแรกเลยใช่ไหมคะที่คุณทองปานค้นพบโดยบังเอิญสู่การนำมาเป็นแนวทางในการกักเก็บน้ำ
2: ใช่อันนี้เป็นคนพบโดยบังเอิญช่วงหลังๆมาก็มาทราบจากทางเจ้าหน้าที่นั่นแหละเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมาเล่าสู่ฟังว่าต่างประเทศก็เอาน้ำลงใต้ดินอย่างงู้นอย่างนี้แล้วลุงรู้ไหมลุงไม่รู้หรอกเอาแล้วเจ้าหน้าที่รู้ไม่มาบอกแต่นานแต่เมื่อก่อนแล้วพอชาวบ้านค้นพบแล้วเขาก็เลยมาทำวิจัยต่อทีแรกผมก็พูดเล่นๆกับสื่อเล็กสื่อน้อยแล้วก็สถานีวิทยุบ้างโทรทัศน์ช่องเล็กๆบ้างมาสัมภาษณ์ก็บอกลุงมีปัญหาภัยแล้งไหมผมก็พูดเล่นๆเรื่อยหลายช่องก็เลยเอาไปออกก็เลยเกิดเป็นข่าวผมบอกว่าพื้นที่ผมเนี่ยไม่มีภัยแล้งนะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าหน้าฝนผมเก็บน้ำลงใต้ดินไว
1: ้
2: หน้าแล้งก็เจาะบ่อบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมาเพราะอย่างนั้นอ้าวผมก็เลยชี้ให้ดูตรงบ่อน้ำผมที่เจาะน้ำขึ้นมาบอกสูบ7วัน7คืนไม่แห้งขอให้มีน้ำมันเติมเครื่องว่าอย่างนั้นนะบ่อลึก14เมตรเองที่ตรงเนี้ยนะ7วาเอ๊ะ7วา8วานี่ก็เครื่องตั้งไว้บนข้างบนได้ก็ฉุดน้ำขึ้นได้ประมาณนี
1: ้แล้วก่อนหน้าที่เราจะเก็บน้ำไว้ใต้ดินเป็นธนาคารน้ำใต้ดินค่ะตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรหรือปลูกอะไรเนี่ยมันงอกงามแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแบบปัจจุบันไหมคะ
2: ไม่มีครับหน้าแรงก็อาจจะขัดสนเหมือนกับตรงนี้มันไม่มีคลองชนประทานผ่านไงก็รอน้ำใต้ดินอย่างเดียวก็ต่างคนต่างเจาะต่างคนต่างแย่งทีนี้ผมก็พูดอยู่คำนึงบอกว่าต่างคนต่างเอาน้ำขึ้นมาก็ต่างคนต่างซุดบ่อน้ำก็หนีเราไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะผมบอกว่าต้องเอาน้ำลงใต้ดินบ้างก็เหมือนพูดผ่านไปอย่างนั้นเลยนะถ้าตรงไหนที่เป็นที่สาธารณะที่เป็นป่าไม้อยู่แล้วเราก็ไปเจาะที่ชาร์จน้ำลงอะไรเงี้ยคิดร่วมกันแต่ก็มีบางที่เขาก็ทำเพราะว่ามันมีป่าชุมชนตรงโน้นตรงนี้เขาก็ทำกันกั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวคือน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนี่ก็คือกั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวให้ซับลงพื้นดินบริเวณนั้นแล้วทราบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั่นแหละเขาบอกว่าน้ำเนี่ยชาร์จลงใต้ดินในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะลิงก์ไปได้เต็มที่ได้กิโลครึ่งเองอ่ะไม่ได้ลิงก์ไปไกลน้ำซึมลงใต้ดินบริเวณไหนแล้วความกว้างของมันเนี่ยกว้างห่างออกไปได้ประมาณสักได้แค่นั้นมันไม่ไปไกลกว่านั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ที่เราไว้งั้นผมเชื่อนะอันเนี้ยเพราะว่าบริเวณห่างจากตรงนี้ที่ชาร์จน้ำลงเนี่ยไปสักประมาณกิโล2กิโลเนี่ยบางที่เจาะน้ำไม่ออกอ
1: ่ะ
2: เขาก็หาเจาะกันพุนเลยนะก็ไม่ออกมันก็ถ้าอยากให้ที่ตรงนั้นมีน้ำก็ต้องหาที่เอาน้ำลงให้ได้เก็บน้ำฝนสต๊อกน้ำฝนลงใต้ดินบ้างแก้มลิงที่มองไม่เห็นแล้วก็แก้มลิงหรือทำสาไว้บนบ้างประมาณนี
1: ้
2: แก้ปัญหาแล้งและน้ำท่วมได
1: ้แสดงว่าในพื้นที่มีธนาคารน้ำใต้ดินหลายบ่อเลยใช่ไหมคะณปัจจุบัน
2: มี 5-6 บ่อเจาะเล่นๆว่าเจาะตรงไหนมันก็ออกตรงนั้นนะแล้วก็ที่น้ำลงนี่รอบที่หมดละผมเห็นความสำคัญเรื่องนี้เรื่องน้ำลงใต้ดินเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่อดน้ำไม่ลำบากเรื่องน้ำ
1: เรียกว่าน้ำก็คือชีวิตใช่ไหมคะคุณทองปานแบบถ้าเรามีน้ำพืชผลทางการเกษตรเราก็จะมีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงามตรงนี้เองเนี่ยคุณลุงได้มีการถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือชุมชนอื่นๆไหมคะเกี่ยวกับการต่อยอดความรู้เนี้ยค่ะ
2: ต่อยอดความรู้ผมถ่ายทอดทางเฟซทางอะไรไปเรื่อยแล้วก็ใครมาเยี่ยมเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องน้ำเป็นหัวใจแล้วก็พูดคำเหมือนพิธีกรถามนั่นแหละว่าน้ำคือชีวิตจะพูดอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่มีน้ำผักพืชอะไรก็เหี่ยวตายแล้วเราก็จะตายไปด้วยผมรู้สึกได้ว่าเมื่อ50ปีที่แล้วที่เขายังไม่ทำให้ป่าล้นแม้แต่พื้นราบนะป่าโล่งขนาดนี้บ่อน้ำเนี่ยจะไม่ลึกเจาะลงตรงไหนมันไม่ลึกอะมันตื้นนิดเดียวอะแต่พอต้นไม้หายไปเอ๊ะน้ำมันยิ่งอยู่ลึกลงหนึ่งน้ำไม่ซับลงดินง่ายแล้วก็มันหลากไปที่อื่นนั้นส่วนหนึ่งละส่วนที่สองก็คือเอาขึ้นมาใช้กันที่มันลงน้อยแล้วก็เอาขึ้นมาใช้กันเยอะไงผมก็เลยบอกธนาคารน้ำเนี่ยก็เหมือนฝากธนาคารอะเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารอะเอาไปฝากหน่อยเดียวจะเบิกมาใช้เยอะมันก็ไม่มีได้เบิกรู้จักใช้รู้จักเก็บอันนั้นถูกต้องเลย
1: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้เวลากี่ปีในการเก็บกักน้ำในธนาคารน้ำคะตั้งแต่เริ่มเลยจนมาถึงปัจจุบัน
2: ได้ประสบการณ์จริงจากตรงนั้นมา10กว่าปีเกือบ20ปีอะ ที่เก็บมาเนี่ยก็เลยไม่มีแพแรงเลยชุมชนอื่นหรือพื้นที่อื่นก็น่าจะทำและหลายที่เขาก็ทำแล้วนะที่ไผแรงตรงโน้นตรงนี้แม้แต่สำนักสงฆ์หรือแม่ชีที่อุบลเคยโทรมาบอกมันแห้งแล้งเหลือเกินที่สกลนครอะไรแล้วก็ทำตามคุณลุงแล้วเลยคือดูจากเฟซนะครับก็เหมือนได้สื่อสารนี่ต้องขอบคุณฐานวิทยุถ้าเอาเรื่องนี้เผยแพร่ให้ชาวบ้านฟังเนี่ยเขาเกิดแรงบันดาลใจน่าจะดีขึ้นช่วยกันแต่ว่าหัวใจก็คือปลูกจะน้ำลงใต้ดินตรงไหนต้องปลูกป่าปลูกต้นไม้ระดับสูงเข้าไว้ระดับกลางเนี่ยมันไม่ค่อยซับน้ำแต่ระดับสูงเนี่ยประเภทไม้ใหญ่เนี่ยมันจะซับน้ำได้ดี
1: คุณทองปานมีวิธีประยุกต์ใช้หลักการนี้อย่างไรในการออกแบบธนาคารน้ำใต้ดินให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่คะบางครั้งถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรฟังเราอยู่แล้วอยากจะเอ๊ะพื้นที่ชั้นกับพื้นที่ของคุณทองปานไม่เหมือนกันจะทำได้หรือเปล่า
2: ได้ครับคือเราต้องออกแบบต้องเสียสลับพื้นที่ของเราเนี่ยไว้สักจุดนึงเราจะชาร์จน้ำลงตรงไหนบริเวณนั้นเราจะต้องเสียสละพื้นที่สัก1ไร่หรือ2ไร่ก็แล้วแต่แล้วปลูกป่าปลูกให้แน่นเลยปลูกเยอะๆต้นไหนโตมันจะโตมันจะมีเขาเรียกครอบครัวป่าให้เป็นครอบครัวป่าตรงนั้นให้ได้ดินตรงนั้นมันจะโปร่งพอโปร่งแล้วเราจะเจาะน้ำลงตรงนั้นได้เลยแล้วก็กั้นน้ำทุกที่ให้มันไหลหลากลงตรงนั้นนะคือชาวบ้านออกแบบได้ครับมันไม่ต้องอัตลักษณ์ไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนพวกผมอะแม้แต่ที่เชิงภูเขาชันไหลลงร่องน้ำตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาคิดออกแบบกันได้ถ้าคิดจะทำปลูกต้นไม้แล้วทำเป็นฝายเขาเรียกฝายแมวอะไรเงี้ยฝายกั้นเล็กๆแล้วก็เจาะทำที่ชาร์จน้ำลงเป็นช่วงๆอ่ะเป็นโครงการพระราชดำริสมัยก่อนเนี่ยมีพระองค์ท่านคิดไว้ให้อ่ะชาวบ้านหลายคนก็เอาไปทำแล้วนะก็ดีขึ้นหลายที่ก็เกิดความเขียวขจีดีขึ้นไม่ปล่อยน้ำทิ้งรู้จักเก็บรู้จักใช้นั่นแหละถูกต้องคิดว่าให้ผู้อื่นพึ่งได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่พึ่งตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็เรื่องน้ำนี่ก็มีพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็พึ่งตัวเองไปแล้วไม่ต้องไปโยกน้ำไม่ต้องไปใช้เครื่องสูบน้ำให้ซื้อน้ำมันแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะปลูกผักหลากหลายแม้แต่เขาบอกว่าปลูกผักที่ยากที่สุดคือกะหล่ำปลีต้องปลูกบนเขาตัวนั้นไม่จริงอ่ะสอนคนแม้แต่ภาคกลางลงไปถึงนครสวรรค์อำเภอไผ่สาลีนะผมไปสอนก็ถึงที่เขาก็ปลูกกันได้แล้วตอนนี้แม้แต่ผักปลูกยากแต่ในพื้นที่ผมปลูกได้ทุกชนิดแล้วเรารู้จักสร้างดินรู้จักการบำรุงดินไม่เผาใบไม้ใบหญ้าเอาใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยผักหลายชนิดเนี่ยแม้แต่ผักท้องถิ่นผักที่มันเป็นสมุนไพรเป็นยาเนี่ยก็สะสมไว้ตอนนี้ก็ชาวบ้านมาขอพันธุ์พืชพันธุ์ผักไปปลูกกันก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาก็เกิดจากมีน้ำใช้แล้วหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยผมปล่อยน้ำจากที่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์น่ะปล่อยลาดไว้ไม่ให้มันตาย
1: อ
2: ันนี้ก็คือภัยแล้งไม่มีแล้วไงก
1: ็
2: เลยมีพันธุ์ผักพันธุ์พืชแจกชาวบ้านครับผมใช้พลังงานสะอาดแล้วไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันนี่อีกแปลงนึงก็ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลแต่รัชกาลที่10ก็โคกหนองนาก็ไปทำอีกแปลงนึงทำนาได้3ครั้งด้วยแต่ไม่ได้ทำก็เหมือนกับปล่อยกุ้งปล่อยปลาเต็มไปหมดอ่ะก็สร้างห่วงอาหารเขาถามว่าอ้าวทำไมไม่กินก็บอกสร้างห่วงอาหารไว้อย่างนั้นแหละมันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำก็สมคำที่ว่าน้ำคือชีวิตนั่นแหละถ้าพอมีน้ำแล้วทุกชีวิตมันก็มีแม้แต่ชีวิตเราก็มีประมาณนี้คนรุ่นใหม่ก็ทำอะไรก็ทำเป็นผลผลิตออกมาที่มีคุณภาพเสร็จแล้วก็คนรุ่นเก่านี้ก็อาจจะค้าขายไม่เป็นพอดีลูกชายเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ไปเป็นลูกจ้างใครก็ทำค้าขายออนไลน์ก็แพ็คกิ้งของในส่วนนี้แหละส่งตลาดอยู่ในพื้นที่ไม่ได้วิ่งไปไหนมันก็ขายได้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยมันตลาดเปลี่ยนไปถ้ามีคนรุ่นใหม่มาทำเกษตรนี่มันน่าจะสนุกมากกว่าคนโบราณก็ไม่อยากให้ว่ามันเป็นงานมายากงานหนักงานท้อมันเป็นงานที่สนุกและมีความสุขแล้วอยู่กับธรรมชาตินะครับอยากฝากคนรุ่นใหม่ประมาณนี้ครับผม
1: อยากให้คุณทองปานฝากผลิตผลของสวนของคุณทองปานหน่อยค่ะว่ามีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอุดหนุนหรืออยากจะติดตามคุณทองปานในโซเชียลมีเดียมีช่องทางไหนบ้างคะ
2: ก็ทาง Facebook นั่นแหละผมไม่ค่อยได้โพสต์ทาง YouTube Facebook โพสต์สั้นๆเล็กพอได้เห็นพอได้รู้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ใช่อยากจะเผยแพร่เพื่อโฆษณาเพื่อขายของนะอยากให้เอาไปทำกันข้าวนี้เราผลิตออกมาเป็นข้าวที่ปลอดสารหรือไร้สารแล้วใช่ไหมครับก็ข้าวเนี่ยมาสีเป็นข้าวกล้องแล้วก็มาคั่วมาอบใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปลูกเองในสวนเนี่ยพอมาอบ3ชิ้นนั่นแหละแล้วก็มาบดผสมกันก็เป็นสินค้าซึ่งไม่น่าเชื่อคนที่กินยา ลดความดันเนี่ยถ้ากินนี้ประจำมันเป็นอาหารนะครับกินประจำแล้วความดันก็ปกติอันนี้อยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าไปทำกันแล้วมันเป็นสินค้าในชุมชนเรียบผลิตในชุมชนตั้งแต่ใบมะกรูดตั้งแต่ข้าวอะไรเงี้ยทั้งสวนผลิตขึ้นมาเองเลยแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองอันนี้ก็พอดีลูกชายเนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยก็อะไรสามอย่างขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยาพ่อว่างั้นเอ้าสามอย่างขึ้นไปก็อันนี้มาผสมกันที่ก็เลยเอาใบมะกรูดใบมอนแล้วก็ใบผักหวานป่าซึ่งมันมีเยอะไปหมดในสวนเนี่ยแล้วก็ข้าวอบผสมกันแล้วก็บดผสมกันเป็นข้าวกล้องคั่วบดสมุนไพรใบมะกรูดก็เลยพูดเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรามีแบรนด์อะไรแล้วก็ได้ช่วยเผยแพร่ไปเยอะแล้วนะบางคนก็ไปทำกินเองแล้วก็ความดันปกติเขาดีใจจนเข้ามามาเยี่ยมผมถึงบ้านอ่ะแชมพูมะกรูดเนี่ยพอดีปลูกสมุนไพรไว้เยอะคือบัวเพชรเนี่ยแล้วก็หางจระเข้แล้วก็มะกรูดเนี่ยช่วงฤดูฝนมะกรูดจะมีเยอะก็เลยทำแชมพูสมุนไพรก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยแต่มันไม่มีฟองแต่พอใครไปใช้แล้วปรากฏว่าเส้นผมเขาไม่ร่วงผู้หญิงนี่เวลาสระผมแล้วไปหวีผมแล้วผมร่วงนี่มันจะกุ้มแต่ว่าผมบอกว่าเอานี่ไปลองทำแล้วก็ไปใช้ดูแต่บางคนยังไม่ทำก็ลองให้ไปใช้ก่อนหวีนี่รู้เลยน้ำหนักผมดีขึ้นอะไรเงี้ยสูตรนี้อยากเผยแพร่มากเลยซึ่งมันเป็นผิดพันจากสวนเราเองที่เราปลูกไว้หันมามองสิ่งที่ใกล้ผลิตแล้วก็มาทำการตลาดกันอะไรเงี้ยเผลอๆคนรุ่นใหม่เนี่ยขออย.ผ่านแล้วก็โกอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นด้วยว่าเราอายุมากแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรซึ่งไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แม้แต่ข้าวกล้องอบสมุนไพรอ
3: ยากให้คุณทองปานฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็วางรากฐานศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมาจนถึงปัจจุบันค่ะเชิญได้เลยค่ะ
2: ด้วยพระบารมีศาสตร์พระราชาผมจะพูดอยู่เสมอว่าที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชาพระองค์ท่านวางรากฐานให้เรามีดินมีน้ำมีอากาศแล้วถ้าเรายังอดอยากยากจนอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ได้ทำตามศาสตร์พระราชาก็ในชีวิตที่ผมอยู่ดีมีสุขเนี่ยเพราะทำตามศาสตร์พระราชาเท่านั้นเองครับสรุปเท่านี้ครับผม
3: ต้องขอขอบพระคุณคุณทองปานเผ่าโสภามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็แบ่งปันเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินอีกทั้งยังมีผลิตผลทางการเกษตรนะคะที่เราสามารถทั้งไปอุดหนุนคุณทองปานก็ได้หรือจะไปดูสูตรก็ยังได้เพราะว่าคุณทองปานไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถนำไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นได้วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณลุงทองปานมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ

วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยก็มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับทางสวทภาคใต้นะเช่นสวทสุราษฎร์ธานีสวทระนองสวทกระบี่และสวทพัทลุงและอาจจะมีสวทอื่นนะครับที่ร่วมถ่ายทอดรายการด้วยนะครับอย่างน้อยก็ 4-5 คลื่นนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมท่านฟังครับรายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยเป็นรายการที่ร่วมกันในการผลักดันในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมนะให้เป็นที่รู้จักนะให้เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะเพราะว่าศิลปวัฒนธรรมนั้นต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนะตลอดตั้งแต่เริ่มออกมาจากท้องแม่นะครับนะจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นก็คือวันที่สมองหยุดทำงานและก็หมายถึงว่าร่างกายนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ได้นะครับนะก็จะไปไม่ได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะกำลังไลฟ์สดอยู่ครับท่านผู้ชมท่านฟังครับและเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็คงจะต้องช่วยกันทำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมเอาไว้ให้ได้นะเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมนั้นถ้าหากว่ามีน้อยหรือไม่มีการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็คงจะคลุกคละนะครับนะโน้นก็ไม่เป็นอันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ไปไม่รอดนะครับเพราะว่าขาดความรู้ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมและไม่มีอะไรที่จะมาดำเนินการต่ออย่างเช่นศิลปะและวัฒนธรรมในการปรุงอาหารอย่างนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนแหละก็จะมีศิลปะและวัฒนธรรมในเรื่องการปรุงอาหารหรือการทำอาหารแต่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยมี4ภาคก็มีการปรุงอาหารที่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะทางภาคเหนือก็จะมีการปรุงอาหารคาวเช่นพวกแกงโง่พวกนี้นะครับนะหรือแกงหังเลนะเขามีนะผมภาคอีสานเขาไม่มีแกงนะครับเขาจะมีพวกอะไรนะพวกส้มตำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต้มแซบนะต้มแซบเครื่องในหัวเครื่องในหมูอะไรพวกนี้หรือกระดูกหมูต้มแซบนะทางภาคกลางก็มีพวกแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้แกงกะทิหรือแกงป่านะทางภาคใต้แกงที่เด่นเช่นแกงพุงปลาแกงส้มนะคั่วกลิ้งนะหรือลูกเห็บลูกกลมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกับทางภาคอื่นนะครับนี่คือศิลปะและวัฒนธรรมด้านอาหารการกินนี่ว่ากันเฉพาะของข่าวนะครับนะถ้าหากว่าเราไม่มีศิลปะและวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วครับนะการที่เรามีศิลปะวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินเช่นนี้ก็เลยทำให้ปรุงอาหารขึ้นมาเพื่อรับประทานได้นะอย่างเช่นภาคใต้บ้านผมเนี่ยนะก็บอกว่าวันนี้เราแกงน้ำเคยดีกว่าคำว่าแกงน้ำเคยเรียกชื่อหนึ่งว่าแกงเคยปลาทีนี้คนที่จะแกงหรือคนที่จะปรุงน้ำเคยหรือเคยปลาเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะและมีขั้นตอนยังไงนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าศิลปวัฒนธรรมในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีแต่อยู่ในชนทุก

นะทุกเผ่าอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละก็มีการสืบทอดกันนะครับถ้าไม่สืบทอดก็ไม่ได้อีกมันก็ขาดหายไปนะครับนะครับสวัสดีเพลงบอกปรีชาร้อยตำรวจเอกปรีชาสุขจันทร์นะครับกำลังรับชมอยู่นะทางถ้ำพันราใช่ไหมครับขอบคุณมากครับนะนครศรีธรรมราชแต่อย่างร้อยตำรวจเอกปรีชาเนี่ยท่านก็มีศิลปะและวัฒนธรรมด้านการแสดงประเภทนะทอกเพลงบอกหรือการว่าเพลงบอกนะครับทีนี้การที่จะว่าเพลงบอกได้ทอกเพลงบอกได้นะครับแต่ร้อยตำรวจเอกปรีชานี่ก็ต้องได้รับสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ก็มีการเรียนรู้มีการฝึกได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาทอกเพลงบอกหรือเขาขับเพลงบอกนะว่าในการเริ่มต้นเพลงบอกต้องขึ้นว่าอ๋อมันต้องขึ้นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเพลงบอกไม่งั้นก็ไม่ใช่อีกนะ

แล้วก็ว่าบทต่อไปนะครับส่วนมากเพลงบอกนี่จะเป็นการว่าสดนะปฏิภาณกวีนะไอ้ที่เขียนมาก่อนก็จะเป็นบทเฉพาะนะมีนะหรือเพลงบอกเยาวชนจำเป็นต้องเขียนบทเพราะว่าเขาปฏิภาณไม่ได้นะทันทีทันใดนึกไม่ออกนี่คือศิลปะวัฒนธรรมนะครับการแสดงหรือการทอกเพลงบอกเป็นต้นเพราะนั้นศิลปะวัฒนธรรมจึงมีการเรียนรู้สืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีการสืบทอดไม่มีการถ่ายทอดนะศิลปะวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะค่อยๆหดหายแล้วอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับและอย่างเช่นที่กำลังจะหายไปประเภทศิลปะการแสดงของไทยนะเช่นแต่การเล่นหนังใหญ่อย่างเงี้ยแต่การเล่นหนังใหญ่ในการสืบทอดน้อยแต่ก็เล่นกันในภาคกลางส่วนใหญ่แถวราชบุรีแถวเพชรบุรีนะครับแต่ก็เหลือไม่กี่คณะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีการถ่ายทอดไม่มีการสืบทอดไม่มีการส่งเสริมในที่สุดก็จะหายไปนี่หนังใหญ่นะครับแต่ว่าหนังตัวเล็กหนังตะลุงภาคใต้บ้านผมนะไม่หายแน่นอนนะเพราะว่าหนังที่เล่นเป็นอาชีพก็ยังมีอยู่เยอะนะและหนังเยาวชนก็เกิดขึ้นมาเพราะมีการส่งเสริมนะครับนะหน่วยงานที่ส่งเสริมเป็นหลักๆก็มีอาสมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์นะตอนนั้นผมเป็นผู้อำนวยการอยู่ก็จัดกันทุกปีแล้วครับนะทั้งหนังตะลุงทั้งเพลงบอกหนังตะลุงนี้ก็มาผลักดันจากทางวัฒนธรรมจังหวัดนะครับและในที่สุดก็ผลักดันสำเร็จนะในสมัยน้องพักขพลพุทธประพบนะครับเป็นวัฒนธรรมจังหวัดก็ตั้งแต่ปี2549มั้งนะผลักดันสำเร็จขอถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็มีการจัดแข่งแต่ตอนนั้นหนังตะลุงด้วยโนราด้วยนะครับครบเลยหรือมโนหราหรือมโนรานี่แหละนะก็เป็นถ้วยพระราชทานหมดแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดในช่วงงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ทางจังหวัดก็ได้เอาเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้นะครับจากประเพณีบุญศาสตร์เดือน10จากงานที่ทุ่งท่าลาดมาแล้วก็ได้จากส่วนอื่นด้วยนะครับมาช่วยกันนะตอนหลังก็ได้จากอบจ.นะมาสนับสนุนเรื่องรางวัลอะไรพวกนี้นะครับนะก็เลยทำให้การส่งเสริมดำเนินการเรื่องหนังตะลุงเป็นไปได้ยาวนะจนถึงครั้งที่ผ่านมาปีที่แล้วครั้งที่17นะครับนะและปีนี้ก็ต้องเดินต่ออีกก็ส่งเสริมต่อนะวันนี้พอดีนายกอบจ.ไลฟ์สดนะผมก็เลยเข้ารายการและบอกว่าอย่าลืมนะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการแข่งหนังตะลุงถ้วยพระราชทานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ปีนี้ด้วยนะนายกอบจ.น้ำนายกน้ำก็บอกว่าไม่ลืมค่ะนะก็เป็นนั้นว่าส่งเสริมกันต่อส่วนโนรานั้นต้องหยุดไปก่อนนะครับนะเพราะว่างบประมาณไม่ค่อยพอนะก็ค่อยว่ากันแต่ถ้ามีก็น่าจะจัดแข่งขันด้วยนะครับหนังตะลุงกับโนราต้องคู่กันครับนะขอบคุณน้องสุรศักดิ์สุวรรณพงษ์สุพรรณพงษ์มาอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับนะในการจัดรายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยนะครับในวันนี้นะก็ช่วยกันนะครับนะเพราะว่าหนังตะลุงและมโนรานั้นเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมานะตั้งแต่รุ่นก่อนนานมาแล้วแล้วครับรุ่นลวดรุ่นลารุ่นโคตรลานั่นแหละนะผมเชื่อว่าพอมีอาณาจักรศรีวิชัยการเล่นหนังตะลุงนะการเล่นโนรานี่ก็มีมาแล้วแหละก็พ.ศ.1000กว่าๆแล้วครับนะถ้าตามหลักฐานว่าอาณาจักรศรีวิชัยน่าจะเริ่มต้นพ.ศ.1300กว่าแต่เจอหลักฐานใหม่แต่ที่กระเบื้องจานที่เก็บไว้ที่วัดสมณัฐโหรวิหารนะครับกรุงเทพมหานครและเป็นกระเบื้องจานจากวัดท่าเรือนะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในกระเบื้องจานนี้นะครับมีข้อความที่กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยนะว่าศรีวิชัยเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 1026
นานมากเลยครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยที่บรรพชนเราได้สร้างสมเอาไว้สั่งสมเอาไว้มาถึงรุ่นเราเนี่ยนะเราอย่าให้หายไปนะต้องช่วยกันรักษาทนุบำรุงกันเอาไว้ต่อไปนะครับนั่นผมพูดถึงเรื่องของอาหารการกินและการแสดงบางอย่างอาหารการกินเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องแกงน้ำเคยแต่ซึ่งเรื่องแกงน้ำเคยนั้นน้องสุรศักดิ์สุพรรณพงศ์ก็คงรู้จักดีนะครับคงชอบกินเหมือนกันแหละผมก็ชอบกินสวัสดีครับอาจารย์รับฟังอยู่ที่หาดใหญ่ครับสงขลาขอบคุณมากครับน้องและยังศิลปวัฒนธรรมอาหารการกินน้ำเคยซึ่งเป็นอาหารคาวนะคำว่าน้ำเคยหมายถึงเราเอาปลาตัวเล็กๆนะครับนะเอามาหมักเกลือแต่ต้องเอาเกล็ดออกให้หมดนะวิธีการเอาเกล็ดออกให้หมดตัวเล็กๆก็เรียกว่าการตรอมเกลือปลาเล็กๆใส่ในไหใหญ่ๆหน่อยแล้วก็หาไอ้จากนะครับนะต้นจากนะครับมาทุบให้เป็นใหญ่ๆฝอยๆแล้วก็นะเหมือนกับการตำครกนะครับตำข้าวนะในที่สุดเกล็ดมันก็ออกว่ามันไปเสียดสีกับไอ้ที่เป็นฝอยฝอยของไอ้จากอันที่เราทุบไอ้เป็นฝอยฝอยนะครับเหมือนไม้กวาดน้ำเส้นไม้กวาดเอามาหมักเกลือแล้ว2อาทิตย์ก็ใช้การได้แล้ววิธีแกงน้ำเคยอันนี้เรียกว่าเคยปลาแล้วนะครับวิธีแกงก็คือต้มน้ำร้อนแล้วน้ำร้อนนั่นแหละมาเทใส่ในเคยปลาหรือไอ้ก้อนเนื้อปลาที่เราหมักไว้เนี่ยนะแล้วก็ละลายกับน้ำร้อนเนี่ยได้น้ำร้อนมาแล้วก็เอาใส่ในหม้อในกระทะแล้วเอาเครื่องแกงที่เตรียมไว้ซึ่งเป็นเครื่องแกงเผ็ดเหมือนแกงผงปลานี่แหละนะก็มีพริกไทยมีพริกขี้หนูมีตะไคร้หอมกระเทียมขมิ้นนะครับพวกนี้แล้วใบมะกรูดใส่เข้าไปแล้วก็เอาปลานะย่างหรือไม่ย่างก็ได้มาใส่ลงในแกงน้ำเคยเนี่ยแล้วมันก็อร่อยแล้วแค่นี้นะครับเพราะมันมีครบหลายสิ่งหลายอย่างเรียกว่าแกงเคยปลาหรือแกงน้ำเคยเพราะคนที่มีความรู้เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมการทำแกงน้ำเคยเท่านั้นถึงจะทำได้ทำเป็นถ้าไม่รู้มาก่อนก็ทำไม่ได้นะครับนะแกงไม่เคยถูกนะครับอันนี้กับแกงพุงปลาเนี่ยเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าต่างกันที่ว่าใช้วัตถุดิบตรงที่ว่าใช้พุงปลากับใช้เคยปลานี่ข้อต่างนะครับนะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมด้านอาหารการกินครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ช่วยกันรักษากันต่อไปนะวันนี้ก็อยากจะพูดคุยเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยนะในเรื่องของสถาปัตยกรรมบ้างนะครับนะสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างทั้งหลายแต่ที่บรรพชนของกลุ่มชนต่างๆเขาคิดขึ้นมาแต่สร้างขึ้นมาสถาปัตยกรรมนี่มีหลายอย่างเช่นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกรามบ้านช่องนี่แหละแต่อย่างอื่นก็มีโบสถ์มีวิหารถ้าเป็นทางพุทธศาสนาหรือทางศาสนาอื่นก็เหมือนกันมีโบสถ์คริสต์นะหรือมีมัสยิดเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนะครับแต่นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเจดีย์นะที่ก่อเป็นองค์เหมือนกับเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะเจดีย์นครปฐมนครพนมนี่แหละหรือเจดีย์หลวงที่ประเทศลาวเวียงจันทร์เป็นต้นนะครับนะเหล่านี้เรียกว่าสถาปัตยกรรมการสร้างสถาปัตยกรรมเมื่อก่อนนะก็มักจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ทำจากไม้นะเพราะว่าวัสดุอื่นนี่ยังคิดไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่นะครับทำจากไม้ส่วนใหญ่เช่นการสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านก็ไปหาไม้แล้วมาไปตัดไม้มาไม้ใหญ่ไม้เล็กแต่เมื่อก่อนไม้ใหญ่ๆก็เยอะละครับก็มาสร้างบ้านกันแต่ในส่วนที่เป็นเสาก็จะเป็นเสาไม้เมื่อก่อนนะครับเพิ่งก่อปูนกันมาตอนหลังอะนะโครงบ้านนะไม่ว่าจะเป็นเสาบ้านข้างบนคือแปรอะไรพวกนี้นะครับหลังคาก็ใช้ไม้เป็นหลักนะครับนะ
นะในส่วนที่เป็นหลังคาก็จะใช้พวกไม้ไผ่ไม้อะไรเนี่ยนะหรืออาจจะเลื่อยไม้ให้เล็กนะแล้วสิ่งที่เอามากั้นแดดกั้นฝนสมัยโน้นก็มีพวกใบไม้เช่นใบจากพวกนี้จากต้นจากเอามาเย็บก็เป็นตับเรียกว่าตับจากแล้วมามุงหลังคาและมุงด้านข้างด้วยนะครับนะนี่สมัยโน้นนะครับนะต่อมาพัฒนาการของการสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับนะก็มีการใช้ปูนใช้อิฐนะการสร้างอิฐขึ้นมาหรือทำอิฐขึ้นมาเป็นภูมิปัญญานะนะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับอิฐเนี่ยนะครับนะหลายพันปีแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าช่วงหลังนะมีการขุดค้นทางด้านโบราณคดีไปพบอาคารที่ก่ออิฐโอ้มากอยู่ใต้ดินนี้มากนะแต่ว่าพื้นฐานจริงแล้วก็คงจะสร้างจากไม้กันเป็นส่วนใหญ่สถาปัตยกรรมสมัยก่อนนะครับแต่การคิดทำอิฐซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดของคนภูมิปัญญาด้านศิลปธรรมทำเป็นก้อนขึ้นมาโดยการเอาดินนั่นแหละมานะครับในกระบวนการในการทำให้อิฐมีความแข็งแรงเข้มแข็งก็ทราบว่าก็เอาแกลบข้าวเนี่ยปนเข้าไปด้วยแล้วก็คลุกนวดให้ข้าวด้วยกันคล้าวให้ข้าวด้วยกันนะแล้วตัดนะเป็นแผ่นๆอย่างที่เราเห็นสมัยก่อนอิฐแผ่นใหญ่มากนะอันนี้เราเห็นจากโบราณสถานเก่าๆที่ขุดพบนะแล้วก็เห็นแผ่นอิฐว่าแผ่นใหญ่เพราะบางแห่งโบราณสถานก็มีพังทลายออกมาก็เห็นก้อนอิฐนะครับนะโดยการเอาอิฐไปเผาแต่ดินที่จะเอาเผาอิฐนี่มันต้องเป็นดินที่มีความเหนียวนะครับมีความพิเศษแต่ถ้าดินร่วนไปมันไม่เกาะตัวมันก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะเขาก็เลือกดินที่จะมาทำอิฐแต่ก็มีทั่วนะครับในประเทศไทยก็มีอยู่ทั่วทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็มีหมดแล้วครับนะแต่ที่น่าสังเกตคือมีอิฐประเภทก้อนที่ไม่ใหญ่นะที่ทำจากดินเรียกว่าอิฐมอญอันนี้ก็น่าจะเป็นการบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าอิฐบางอย่างนะเราได้รับอิทธิพลจากชาวมอญหรือเปล่าจึงเรียกว่าอิฐมอญก็ตั้งชื่อว่าอิฐมอญขึ้นมานะครับนะเพราะนั้นในโบราณสถานแต่ที่มีการขุดค้นและไปพบเราจะเจออิฐแผ่นใหญ่แล้วก็อิฐแผ่นไม่ใหญ่นะอิฐแผ่นไม่ใหญ่นี่เรียกว่าอิฐมอญนะส่วนใหญ่นะครับแต่ทีนี้พออิฐแผ่นใหญ่แต่อันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นภูมิปัญญาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยนะเจอที่ไหนบ้างก็เจอเยอะแหละที่เมืองเก่าๆนะครับแต่เช่นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองเก่ามากๆนะครับนะอายุอานามก็นู่นแหละก่อนพ.ศ. 1000น่ะพ.ศ. 400 500ก็มีแล้วตามหลักฐานเดิมที่มีแต่พอหลักฐานใหม่อย่างกระเบื้องจานวัดท่าเรือจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขอพบนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่วัดโสมนัสวรวิหารเนี่ยแต่ก็มีข้อความบอกเอาไว้ว่าศรีวิชัยธรรมราชนะพุทธไทยนั้นมีมาตั้งแต่ปี1026ก็ยิ่งเก่าขึ้นไปอีกนะครับน่าจากจานกระเบื้องเนี้ยนะก็น่าสนใจนะครับเมื่อก่อนนั้นผมคิดว่าอาณาจักรศรีวิชัยน่าจะเริ่มประมาณพ.ศ. 1300กว่าแล้วก็จริงเก่ากว่านั้นอีกถ้าจากหลักฐานนะกระเบื้องจานที่ได้ไปจากวัดท่าเรือนครศรีธรรมราชนะผมก็คงจะติดตามไปดูที่วัดโสมนัสวรวิหารต่อไปนะครับนะพระราชาราชกวีนะครับท่านอ่านนะป่านนี้ท่านน่าจะเป็นพระธรรมแล้วมั้งนะครับนะต้องหาเวลาสักวันหนึ่งไปลองดูอักษรสยามที่นะมีคนกล่าวถึงใน TikTok นะครับแต่ที่จริงนั้นผมรู้มาก่อนแล้วรู้มาตั้งแต่พ.ศ. 2541นะครับนะเพราะมีพระผู้ใหญ่นะรูปหนึ่งบอกว่าอาณาจักรเก่าของภาคใต้นั้นเก่ามากอาจารย์สืบพงศ์ลองอ่านดูจากหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือว่า
รื้อฟื้นเรื่องสุวรรณภูมิอาณาจักรสุวรรณภูมินะครับนะผมก็ได้อ่านบ้างแต่ว่าอ่านไม่ละเอียดตอนนั้นเพราะความสนใจยังมีไม่มากเท่าไหร่เพราะอายุ40กว่าปีแต่พออายุปัจจุบันนี่60กว่า70นี่มันสนใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะได้จัดสัมมนาเรื่องตามพระลิงศรีวิชัยนะนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นอาณาจักร3อาณาจักรในภาคใต้เนี่ยนะค่อนข้างละเอียดก็เลยสนใจเพราะนั้นหลักฐานต่างๆเหล่านี้เมื่อเราได้แล้วเราก็ศึกษากันต่อเพราะฉะนั้นอิฐเราจึงเห็นของเก่าเยอะครับนะพี่ประสิทธิ์อุดหนุนการครับขอบคุณมากครับพี่ครับนะพี่ประสิทธิ์ครับขอบคุณครับที่ให้กำลังใจน้องนะนะพี่ประสิทธิ์ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยิ่งนะทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องอาหารการกินยิ่งอาหารการกินเนี่ยนะครับนะทำกับข้าวอร่อยพี่ประสิทธิ์เนี่ยนะนะพี่เขาก็เป็นเจ้าของโรงเรียนอะไรแล้วโรงเรียนการช่างประสิทธิ์นะครับนะสมัยก่อนนะครับดร.นูนนะคิวครูตอนนะครับดร.นูนนะก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาเอกเรียนด้วยกันตอนนั้นนะครับนะแต่ว่าผมเรียนประเภทไม่ต้องลงรายวิชาแต่น้องดร.นูนคิวครูต้นนะแกลง เรียนวิชาด้วยและวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับแต่ว่าผมจบหลังนะครับขอบคุณมากครับดร.นูนคิวครูต้นนะชื่อคิวครูต้นนี่น้องเขาก็เอาจากชื่ออาณาจักรเก่าของนครศรีธรรมราชนั่นแหละครับเพราะนอกจากว่าจะชื่อตามพระลิงศรีวิชัยแล้วนครศรีธรรมราชแล้วก็ยังมีชื่อคิวครูตอนอีกชื่อหนึ่งนะครับนะบ้านเมืองเราเนี่ยนะเป็นชื่อเก่าในเอกสารไม่รู้ว่าของกรีกหรือของใครแล้วแหละผมก็จำไม่ได้แล้วอันนี้โกแอดสุธรรมชยันเกียรติสาชาติผมก็เลยไปตั้งเป็นชื่อร้านอาหารแกนะคิวครูตอนเนี่ยนะครับครับดร.นูนก็คงเป็นญาติพี่น้องนะกับโกแอดนะครับนะขอบคุณมากครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีครับอาจารย์น้องนะนะผู้ให้กำลังใจผมเสมอมานะครับ80กว่าแต่ว่ายังแข็งแรงนะเคยถีบจักรยานเห็นว่าจากนครมาถึงเชียงใหม่นะพี่ประสิทธิ์ครับขอบคุณครับพี่ครับนะน้องตีชาสุขจันทร์มอสวัสดีครับอาจารย์นะและสวัสดีอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะตีชาสุขจันทร์น่าจะเป็นลูกศิษย์ของพี่ประสิทธิ์อุดหนุนการหรือเปล่านะเพลงบอกปรีชาสุขจันทร์เพลงบอกถ้วยพระราชทานเนี่ยในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งนั้นแหละครับนะท่านเหล่านี้ครับท่านผู้ชมท่านฟังครับอิฐเก่ามากในนครที่เราขุดกันแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่หาอายุแล้วด้วยนะครับก็คือหนึ่งที่วัดพระธาตุพระธาตุนครเนี่ยขุดลงไปลึกสัก2เมตรนะครับนะก็ได้อิฐขึ้นมาแล้วไปหาอายุได้อายุปี1318ในช่วงอาณาจักรศรีวิชัยนั่นแหละแต่ทั้งนี้เพื่อหาอายุให้กับคณะกรรมการหมอกโลกได้นำไปเป็นข้อมูลเพื่อให้เกิดความหนักแน่นยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้เพราะเราส่งไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรด้วยที่ฟลอริดาอเมริกาด้วยนะครับอายุก็สอดคล้องกันว่า1318ท่านรวมอายุของพระธาตุถึงปีนี้1318ก็ไปลบ2560นะก็นานครับนะเป็นพันๆปีพันกว่าปีแล้วแหละครับท่านผู้ชมท่านฟังครับอิฐที่เอาขึ้นมานั้นก็เป็นอิฐโบราณแต่ที่โบราณยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมก็เลยให้น้องนักโบราณคดีของกรมศิลป์สำนักงานที่12เนี่ยนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยไปขุดที่โบราณสถานตุมปังด้วยเพราะตอนนั้นผมเป็นผู้อำนวยการอาสมธรรมวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพราะตุมปังนั้นผมเชื่อว่าเก่ามากเหมือนกันนะครับนะพบพระโพธิสัตว์โลกิเตศวร3ท่อนนะเก็บมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เอาอิฐที่ใต้กำแพงแก้วนะครับนะของโบราณสถานตุมปังไปตรวจสอบ2ที่เหมือนกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ที่ฟลอริดาอเมริกาอายุออกมานะครับเก่าก่อนนะครับอิฐที่ใต้ฐานพระธาตุซะอีกเพราะตรงกับพ.ศ. 1280นะครับ1280ก็ถัวเฉลี่ยนิดหน่อยคลาดเคลื่อนก็ไม่มากหรอกคือทั้ง2แห่งเนี่ยนะ
ในการตรวจสอบอายุก็ใกล้เคียงกันเพราะจะเห็นได้ว่าโบราณสถานตุมปังในมหาวิทยาลัยรักมีความเก่ามากผมก็เลยดีใจนะปลื้มใจกันก็ประกาศให้ทั่วประเทศไทยและโลกรู้โดยทั่วกันว่านี่คือความเก่าของดินแดนที่เรียกว่าอาณาจักรตามพระลิงอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชชื่อนี้เลยนะครับชื่ออาณาจักรนี้ชื่อที่ปรากฏครับนี่คือเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างนะสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อทำเป็นสถาปัตยกรรมและก็อิฐเหล่านี้มาก่อนะครับก็มาก่อเป็นโบราณสถานตุมปังก็มีอาคาร4หลังนะครับในตุมปังนะครับซึ่งอันนี้เรามาดำเนินการตัดสินใจขุดแต่งกันภายหลังนะครับเมื่อผมมาสอนที่มหาวิทยาลัยวะไรลักษ์แล้วส่วนพระธาตุนั้นสร้างกันมานานแล้วนะครับนะสร้างกันมานานนะแล้วก็ไม่ต้องขุดค้นอะไรมากนักพระธาตุเพราะว่าอยู่บนดินแต่ว่าตุมปังนั้นฝังใต้ดินอยู่ในป่ากลบนะใบไม้ต้นไม้กลบกันเป็นชั้นๆแล้วนะนะแต่เพียงแต่ว่ามีคนเดินเข้าไปในป่าตุมปังแล้วก็ไปเห็นอิฐเพ่นพ่านเต็มไปหมดในที่สุดแต่น้องๆเขาก็นำผมกลับไปในป่าซึ่งเป็นป่าทึบนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีทวดเป็นงูสีขาวเรียกงูบองหลาหรืองูจงอางนะครับ2ตัวคู่อยู่ในนั้นมีเสืออะไรด้วยน่ากลัวมันเวลาเข้าไปน้องเขาก็ต้องถือพระถือขวานอะไรไปนะครับเพื่อป้องกันตัวไว้ก่อนครับในที่สุดก็ได้รู้อายุดังกล่าวแล้วและก็ได้เห็นอิฐซึ่งเป็นแผ่นใหญ่มากนะครับนะอิฐที่โบราณสถานตุมปังเนี่ยแผ่นใหญ่และกำแพงแก้วที่สร้างนั้นรถเก๋ง1คันขึ้นไปอยู่ได้เลยนี่เขาสร้างใหญ่แต่ประตูที่โบราณสถานตุมปังนั้นเล็กทางเข้าเล็กก็มีคนถามผมก็พยายามหาเหตุหาผลวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ได้ว่าน่าจะเป็นสถานที่ทำพิธีใหญ่นะของผู้นำสำคัญดีไม่ดีก็น่าจะเป็นสมัยทำพิธีสมัยพระเจ้าศรีธรรมาสุขราชนะครับนะในสมัยหลังนะครับนะเดิมนี่น่าจะเป็นโบราณสถานทางพราหมณ์ก่อนนะปี1280นานมากแล้วนะประตูเล็กก็เพื่อให้มีการอารักขาหรือป้องกันได้สะดวกแล้วถ้าประตูใหญ่เนี่ยผู้ร้ายเข้าไปจู่โจมเอาไม่ทันนะครับนะพี่ประสิทธิ์บอกว่าอยากให้อาจารย์น้องพูดถึงเรื่องอิฐศิลาแรงด้วยครับนะศิลาแรงด้วยครับอ๋อศิลาแรงนะเป็นจริงๆแล้วในภาคใต้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีทางภาคเหนือภาคอีสานมากกว่าครับนะพี่นะศิลาแรงนั่นก็คือดินที่ทับถมกันมานานนะแล้วก็บนด้วยทรายอะไรด้วยนั่นแหละครับนะแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่แข็งหรอกครับอยู่ในใต้ดินนะครับแต่พอขุดขึ้นมาตากแดดมันแข็งนะมันศิลาบอกแล้วว่าหินศิลาแรงเพราะฉะนั้นหินที่ไม่แข็งซึ่งอยู่ใต้ดินแล้วเขาขุดขึ้นมาเป็นแผ่นนะครับแล้วมาทำให้เป็นแผ่นตากแดดแห้งก็กลายเป็นศิลาแรงเพราะฉะนั้นไอ้ศิลาแรงที่เป็นแผ่นนี้เขาก็เอามาสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมนะที่สำคัญและก็มีโบราณสถานที่ทำด้วยศิลาแรงนี่มากเหมือนกันนะครับในอินโดนีเซียนี่เยอะในไทยก็ไม่น้อยมันเขาจะมาตัดเป็นแผ่นแล้วก็มาเรียงกันนะครับนะแต่ถ้าหากว่าเป็นอิฐจากดินเหนียวที่เขาทำเนี่ยอันนี้เขาจะมีการเชื่อมชนกันนะไอ้สิ่งที่มาเชื่อมมันเขาบอกว่าน่าจะเป็นดินชนิดหนึ่งเอามาตำแล้วก็มีพวกน้ำอ้อยน้ำผึ้งอะไรพวกนี้เขาบอกมาประสานเมื่อก่อนนะครับนะแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องใช้น้ำอ้อยน้ำผึ้งละเอาไอ้สิ่งที่เรียกว่าปูนน่ะซึ่งเกิดมาจากหินการบดหินนะและมาผสมน้ำมันก็แข็งนะครับเพราะฉะนั้นการก่อตัวของศิลาแรงก็คงจะเป็นเช่นนี้แหละครับพี่ประสิทธิ์นะในทางวิทยาศาสตร์มันทับถมกันนานและก็มีหินนั่นแหละนะเป็นหินที่ไม่แข็งนะก็กลายเป็นแผ่นๆนะเอามาตัดนะตัดเป็นแผ่นได้ครับขอบคุณมากครับพี่ประสิทธิ์นะนี่คือเรื่องของความเฉลียวฉลาดหรือภูมิปัญญานะทั้งของคนไทยและของต่างชาติด้วยนะก็คงทำเหมือนกันแหละเพราะของต่างชาติหรือต่างประเทศเขาก็มีแต่พวกศิลาแรงนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการทำอิฐอย่างในอินเดียอียิปต์ในกรีกในอะไรนี่เขาก็มีอย่างอาณาจักรโรมันที่ผมก็เคยไปและหลายท่านก็คงเคยไปนะคงเห็นแล้วครับ
เพราะวัฒนธรรมการทำอิฐขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจึงมีมาค่อนข้างจะยาวนานแล้วเหมือนกันนะครับนะเพราะในนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยครับนะการสร้างสถาปัตยกรรมด้วยอิฐโดยเฉพาะองค์พระธาตุนครศรีธรรมราชจะเห็นได้ว่าจะต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดภูมิปัญญาอย่างยิ่งถ้าก่อที่ฐานก่ออย่างไรให้มุมรองรับกันพอดีต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์เลขาคณิตคำนวณแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นองค์นะแล้วก็มั่นคงไม่มีสุดไม่มีอะไรนะครับของพระธาตุนครราชนะครับแล้วต่อยอดขึ้นไปดูสิสูงนะต่อยอดขึ้นไปสูงมากส่วนทองนั้นมีการหุ้มในสมัยอยุธยานะครับทราบว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนนั้นไม่มีทองหุ้มนะครับนะนี่คือสถาปัตยกรรมที่งดงามอิฐต่างๆเหล่านี้นะของที่สร้างพระธาตุนครและในนครเนี่ยคงเป็นอิฐแถวๆท่าศาลาหรือแถวๆตำบลปากพูนเนี่ยดินเหมาะนะครับเห็นว่าที่ชะอวดก็มีดินที่เหมาะในการที่จะทำอิฐเผาอิฐนะครับเพราะที่ท่าศาลานะแถวนกพิตามนะครับมีโรงอิฐเยอะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมนะของบ้านเราเมืองเราและของที่อื่นนะก็เกิดขึ้นมามากนะอย่างพระธาตุนครศรีธรรมราชนะที่ทำเนี่ยนี่ใช้อิฐแล้วครับนะอิฐถือปูนปูนนี่เขาทำยังไงนั่นก็เราคงจะรู้ละเขาก็คงมาบดมาทิ่มมาตำกันสมัยก่อนถึงไม่มีเครื่องยนต์เครื่องจักรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความเฉลียวฉลาดเขาทำกันได้นะครับนะหรือการสร้างวัดต่างๆนะวัดโบราณอย่างวัดเท้าโคดนะครับเห็นไหมเข้าไปก็อิฐเยอะนะวัดเท้าโคดนี่เป็นวัดเก่าหรือวัดเก่าอย่างวัดแม่เจ้าอยู่หัวนี่เป็นวัดที่สร้างสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชจันทรพานุโดยพระแม่เลือดขาวเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นหลักนะหรือวัดมเหยงอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็มีอิฐเก่าอยู่เยอะนะครับนะหรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีโบราณสถานนะที่เป็นอิฐมากมายนะถ้าไปแล้วก็จะเจอนะทั้งรุ่นเก่ามากๆรุ่นศรีวิชัยรุ่นก่อนศรีวิชัยแล้วก็รุ่นช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรุ่นยานี่มีหมดนะครับนะนะและถ้าไปพังงาไปถลางแถวโน้นก็เจอเยอะเพราะอะไรเพราะภาคใต้นั้นเป็นดินแดนสยามเก่าแก่นะครับนะงั้นจากจานกระเบื้องที่จานเอาไว้นะครับผมก็เลยค่อนข้างจะดีใจว่าความเป็นมาที่ยาวนานของนครราชนั้นมีหลักฐานบอกไว้นะแต่ว่าบางคนที่เคยบอกว่าไหนบอกว่าภาคใต้เก่าเป็นเมืองโบราณหลักฐานอยู่ตรงไหนบ้างนะตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะครับเพราะเราสัมมนาแล้วก็พบข้อมูลต่างๆมากมายตั้งแต่ตามพระลิงศรีวิชัยนครศรีธรรมราชแต่นครราชนี่เกิดก่อนสุโขทัยนะครับพระสุโขทัยนะมาขอผู้สิงจากนครเนี่ยนะครับนะแล้วก็ไม่ได้มีการปกครองร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องคือสหายสุโขทัยเป็นทางเหนือเป็นไทโยนกหรือไทยวนส่วนอาณาจักรนครศรีธรรมราชสมัยราชวงศ์ศรีธรรมโศกนี่เป็นไทยน้อยนะครับไทยน้อยหรือไทยสยามนี่แหละซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกับไทยภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มสยามที่เป็นอาณาจักรทวารวดีนั่นแหละครับครับผมพูดถึงสถาปัตยกรรมนะซึ่งมีอยู่มากมายนะทั้งภาคใต้และภาคกลางภาคกลางที่สำคัญเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการสร้างอยุธยาเมืองหลวงอิฐทั้งนั้นแหละนะครับจะเป็นอิฐไทยอิฐมอญอะไรก็แล้วแต่เพราะเมื่อก่อนมอญก็อยู่ร่วมกับไทยและพอมาสมัยอยุธยาเหมือนกันมีการสร้างกรุงธนบุรีก็มีการสร้างและมาถึงสมัยกรุงเทพก็ใช้อิฐเป็นฐานนะเป็นการสร้างสถาปัตยกรรมและมีความสวยสดงดงามโดดเด่นในปัจจุบันนี้นะนักท่องเที่ยวชอบเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาชมพระมหาราชวังวัดโพนะครับสถานที่สำคัญในมานครก็ต้องมาวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะและทุกวันนี้ก็ไปวัดเจดีย์ไข่ซึ่งก็เก่าเหมือนกันแหละของเดิมนะครับแต่ว่าก็มีการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาค่อนข้างมากครับนี่คือสถาปัตยกรรมไทยซึ่งมีวัสดุที่เป็นไม้ก็มีเป็นส่วนของพืชที่เป็นใบแล้วก็ที่เป็นดินนะเอามาเผา
เป็นอิฐนะครับแล้วก็ศิลาแรงเหมือนที่พี่ประสิทธิ์บอกก็ได้นะครับนะก็มีนะส่วนการใช้เหล็กใช้ไรนี่มีการใช้ในภายหลังนะครับนะนะสังกะสีมุงหลังคาอะไรนี่ส่วนกระเบื้องนี่เขาก็ทำมาก่อนแล้วแหละครับนะอย่างเพลงนะไปขอนื้อนี่ครับนะไปขอนื้อนะเพลงน้องเรือดาเออไปขอนื้อไปแหล่พระนอนพระนังพระพิงโชคดังลังคามุงเบืองมุงเบืองนั่นนะครับเข้าไปในห้องไปแหล่พระทองส่งเครื่องลังคามุงเบืองส่งเครื่องดอกไม้ไว้เออที่เพลงน้องเรือเด็กได้บันทึกเอาไว้นะครับนะนี่คือสถาปัตยกรรมและในเพลงน้องเรือเด็กนี้ก็มีประติมากรรมด้วยคือมีพระที่ทำจากทองด้วยนะครับนะก็เป็นการหล่อพระอย่างหล่อพระพุทธสิงห์จำลองขึ้นไปนะครับไปไหว้ที่สุโขทัยโดยพ่อขุนพระทิตหรือพระร่วงนะครับได้อัญเชิญคือท่านทรงมาขอตกลงเป็นพ่อขุนพระทิตนะครับไม่ใช่พ่อขุนรามคำแหงนี่จากหลักฐานใหม่ที่พบนะจากเอกสารของไทยและของต่างประเทศด้วยว่าเป็นพ่อขุนพระทิตนะครับนะอัญเชิญพระพุทธสิงห์องค์จำลองจากนครศรีธรรมราชขึ้นไปสุโขทัยครับวันนี้เวลาหมดเสียแล้วนะครับนะนะค่อยพูดกันต่อในเรื่องศิลปวัฒนธรรมนำไทยอาจจะต่อด้วยสถาปัตยกรรมอีกนะครับเพราะน่าสนใจหลายเรื่องหลายราวและมีการขุดพบสถาปัตยกรรมที่อยู่ใต้ดินนะนะเพิ่มเติมเป็นอาคารเป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงความเก่าของอาณาจักรสยามนะครับนะค่อยคุยกันต่อไปวันนี้ขอขอบคุณทางสวท.สุราษฎร์ธานีท่านผู้อำนวยการน้องฝ่ายเทคนิคนะครับทางสวท.ระนองสวท.กระบี่นะครับสวท.พัทลุงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เวลาโดยประมาณก็30นาทีนะนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอขอบคุณพี่น้องที่เข้าชมทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงบอกปรีชานะครับแต่สุขจันทร์น้องสุรศักดิ์สุพรรณพงษ์นะครับพี่ประสิทธิ์อุดหนุนการนะครับนะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องน้องคิวคุตังนะครับนะครับขอบคุณมากครับน้องครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วค่อยเจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดี

ู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: อับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอก500รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
12: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝาง25ราย และกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้ารับมือฤดูฝน2569เต็มกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
15: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
14: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
16: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรถจะตาย
18: รถหรอได้3อย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
17: ฟังดูไม่รถเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรถยังไงล่ะ
18: รถจริงน่ะต้องเลิกตังหาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี
19: ่สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติ ใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

หอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

ูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2O รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

มาสู่ใจวันนี้วันพระสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชน

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
10: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีณบ้านคำปุลถนนศรีสะเกษอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายมีชัยแต้สุริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้คำปรึกษาในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สินค้าในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากระบวนการผลิตและจุดเด่นสินค้า GI แต่ละชนิดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธวิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรชนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอติดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
3: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
2: แล้วมาเท่ารู้มาจากไหนนี
3: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
2: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
4: โคตรกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

ดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
2: ่
1: หนูจะทำยังไงดี
0: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดหมี่ที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแค่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขิดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขิดย้อมครามครับ
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานโอกาสนี้จะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรามดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำอย่างและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
6: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
5: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อน เพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปราม

0: คลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URL ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าจะมีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีอีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิการให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมจึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง
4: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความเนียมนครแล้วก็ผู้ว่าราชการเนียมนครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการเนียมนครแล้วก็สมาชิกความเนียมนครที่จะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องทางกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
3: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุก

0: มาตรพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุทธาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปัสสิริเขมังกรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำส่งพระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและถวายพระตาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพรและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ภวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
3: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
4: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหล ไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
5: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมและดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
6: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝาง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
7: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847 ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะมุสดาลิฟะและการขว้างเสาหินตามลำดับซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย มีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัสไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
8: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
9: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกข้าข้าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกข้าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
8: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านสามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิอิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโคริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่ ่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟราเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเฮดเฟดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันฟูน้อย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒน์เสรยานนท์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
14: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาร์ฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1ต่อ2เซต9ต่อ15 15ต่อ13และ12ต่อ15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15ต่อ6 และ15ต่อ10ตีเสมอเป็น1ต่อ1ทีมต้องไปตัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14ต่อ13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14ต่อ14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4ส่งผลให้ปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ชเอ็กซ์วัศพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้กครับถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
15: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมก็มีโค้ชแบบฮะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมาหลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชครับเข้ามามีทัศนคติดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็วางแผนกันเมื่อวานก็เรื่องวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวให้เป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลังวางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตลอดตั้งแต่นี้ไปนะ
13: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5ประตูต่อ0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันมาสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง ง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาว นอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
21: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
22: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
22: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเราง
1: านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 890

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับวันนี้มาพบกันวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้นับก่อนนะ24มาแบบว่างงๆนะครับงงนับวันไม่ถูกแล้วนะครับจริงๆวันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะวันนี้วันอาทิตย์ที่24แล้วนะครับ24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดือนมิถุนายนก็จะมาเยือนเราครับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆเช่นเคยนะครับในรายการสุขสราญบ้านเราทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเวลาบ่ายโมงทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายนะฮะที่รับสัญญาณรายการสุขสราญบ้านเรานะครับวันอาทิตย์เนี่ยผมจะมาเจอคุณผู้ฟังหลายช่วงด้วยกันนะครับเนี่ยอย่างช่วงนี้นะครับสุขสราญบ้านเราเดี๋ยวช่วงบ่าย3นะฮะหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาหรือบ่าย3เนี่ยก็พบกันในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเดี๋ยวพอ5โมงเย็นก็มีร้อยเรื่องมาเล่าอีกนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับที่จะนำเสนอก็ต้องติดตามกันเป็นกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลซึ่งคุณชัยศิลป์คนคล่องก็เป็นผู้นำเสนอผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะวันนี้3ช่วงเลยที่เรามาเจอกันในรายการต่างๆของ FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยนะครับแต่ช่วงเวลาของสุขสราญบ้านเราคุณจะได้ดื่มด่ำกับเพลงเพราะๆเพลงลูกกรุงบ้างนะครับเพลงที่เป็นจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์บ้างก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้สุขสราญบ้านเราครับ

ช่วงเวลานี้เปิดเทอมเต็มรูปแบบแล้วนะครับสำหรับน้องๆชั้นมัธยมชั้นประถมนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อนุบาลป.1ถึงป.6ม.1ถึงม.6อย่างเงี้ยนะครับก็เปิดเทอมไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับทำให้ถ้าเป็นวันธรรมดาช่วงเช้าเนี่ยรถหนาแน่นนะครับจากที่หนาแน่นอยู่แล้วก็จะหนาแน่นไปอีกจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรถเพิ่มขึ้นนะนอกเหนือจากรถที่ไปทำงานทุกเช้าแล้วก็อาจจะมีรถรับส่งนักเรียนหรืออาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีการปรับเวลาใหม่เพิ่มขึ้นในการที่จะไปส่งลูกๆเข้าเรียนเสร็จแล้วก็ไปทำงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของอุบัติเหตุก็เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับถ้ามันจะเกิดบ้างก็คืออุบัติเหตุก็คงอยากจะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเกิดได้นะครับแต่ว่าจริงๆปัจจัยที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยล่ะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่บนถนนทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีสติไม่ประมาทแล้วก็เคารพกฎจราจรเนี่ยอุบัติเหตุมันก็จะเกิดน้อยขึ้นจะบอกว่าอุบัติเหตุไม่ให้เกิดเลยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่า1ถนนเรามีอยู่แค่นี้เองแต่ว่ารถเนี่ยโอ้โหวิ่งขวักไขว่อยู่บนถนนเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเฉียวชนอาจจะอะไรกันบ้างแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราป้องกันได้ก็อย่างเช่นเนี่ยนอกจากการเคารพกฎจราจรแล้วปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดให้เกียรติซึ่งกันและกันในการขับรถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยนะครับเรายังคงป้องกันตัวเองได้นะสวมหมวกนิรภัยนะครับหรือว่าหมวกกันน็อกนะฮะคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับให้เรียบร้อยขับรถจักรยานยนต์เนี่ยทั้งคนซ้อนและคนขับเนี่ยควรสวมหมวกกันน็อกเป็นดีที่สุดนะครับบางคนบอกโอ้ไปไม่ไกลเลยใกล้ๆเองเดี๋ยวก็ถึงอย่างเงี้ยครับถ้าคนทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังหรือแม้แต่เข็มขัดนิรภัยนั่งอยู่ในรถยนต์นะครับก็ทั้งคนขับคนนั่งใกล้คนขับหรือแม้แต่เบาะหลังช่วงนี้กฎหมายคุ้มครองก็ต้องคาดนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าคุณทำผิดกฎจราจรแล้วเขาจับเลยเนี่ยก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคำเตือนออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเห็นทำผิดกฎจราจรก็คือเตือนไม่เตือนแล้วก็คือจับเลยนะครับหลังจากตั้งแต่เนี่ยมกราคม69ไปต้นมาเขามีการเตือนกันพอสิ้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคนทำผิดกฎจราจรนะฮะหรือทุกๆอย่างบนถนนจะน้อยลงเพราะว่าก็กลัวความผิดแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับคนที่ทำแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎจราจรสุขสันต์บ้านเราก็ฝากไว้ด้วยให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดครับไปฟังเพลงต่อกันอีกสักช่วงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเราไปติดตามช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีวันนี้ผมมีตอนคลององอ่างมาฝากกันคือคลองเนี้ยเราได้ยินบ่อยนะครับคลององอ่างก็อยู่ไม่ไกลจากสปทเราแหละแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะเราไปติดตามกันกับชื่นชมนิยมไทยและเพลงเพราะๆนำมาฝากกันนะครับเอาเป็นว่าเราไปฟังเพลงแล้วก็ชื่นชมนิยมไทยแล้วถึงจะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้เหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเลียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลององอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ.2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ.2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ.2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ช่วงนี้ทุเรียนเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณตลาดหรือแผงขายผลไม้เนี่ยผลไม้สุดฮิตแล้วก็หลายคนไปยืนมุงดูกันแถวบริเวณแผงผลไม้เนี่ยก็จะเห็นว่าคนไปดูทุเรียนกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ทุเรียนภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจันทร์ทุเรียนตราดทุเรียนระยองนะครับแม้แต่ฉะเชิงเทราอะไรก็มีใช่ไหมแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นทุเรียนเนี่ยแถวจันทร์แถวระยองแถวตราดจะเยอะนะทีนี้พอทุเรียนเยอะก็คนก็กินกันเยอะเหมือนกันเพราะ1ปีเนี่ยก็มีไม่กี่เดือนนะครับที่เราจะได้ทานทุเรียนแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีทุเรียนหลงฤดูเนาะหรือเป็นทุเรียนที่เขาตั้งใจให้ออกช่วงนอกฤดูกาลเนี่ยมันก็ทำให้ขายได้ราคาดีขึ้นแน่นอนถ้าออกมานอกฤดูกาลเนี่ยราคาต้องแพงอยู่แล้วเพราะนั้นใครที่อยากกินก็ต้องซื้อแต่ช่วงนี้ราคาไม่แพงนะครับสามารถไปหาซื้อได้สำหรับทุเรียนก็สนับสนุนทุเรียนจากชาวสวนทุเรียนนะแถวจันทร์แถวระยองแถวตราดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเรื่องของทุเรียนอ่อนเราก็เจอนะก็ฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนนะอย่าไปรีบตัดหรืออย่าตัดตอนทุเรียนอ่อนแล้วเอามาหลอกคนคือบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกนะเพราะว่าบางทีบอกตัดตอนอ่อนเดี๋ยวเวลาไปบ่มให้สุกก็ทานได้แต่จริงๆแล้วคนที่เขาทานทุเรียนบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าอุ้ยมันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนทุเรียนตัดตอนแก่จัดหรือตัดตอนที่มันเวลามันพอเหมาะแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น เวลาส่งไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหมันบางทีเขาตีกลับมาเป็นหลายร้อยตันเลยนะครับคุณผู้ฟังก็ฝากไว้ด้วยนอกจากทุเรียนตะวันออกรู้สึกตอนนี้ทุเรียนชุมพรก็เริ่มออกแล้วเหมือนกันนะครับทุเรียนใต้จริงๆทุเรียนใต้นี่ก็จะออกหลังจากเนี่ยทุเรียนภาคตะวันออกแต่ว่าเนี่ยช่วงเนี่ยเดี๋ยวมิถุนายนปลายๆเนี่ยก็จะเริ่มได้ทานทุเรียนใต้กันแล้วนะครับกรกฎาคมสิงหาคมอย่างเงี้ยบ้านผมก็จะได้ทานทุเรียนกันประมาณนั้นแถวทุเรียนใต้นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแต่ตอนนี้ถ้าว่าทุเรียนแถวตะวันออกเนี่ยเยอะมากนะครับก็ส่งเสริมทุเรียนไทยรับประทานทุเรียนไทยกันนะครับซึ่งก็ทานได้แต่ก็อย่าทานให้เยอะมากนะครับเพราะว่าบางทีมันเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของน้ำตาลเรื่องอะไรสะสมอยู่ในร่างกายเรามันอันตรายนะก็ส่งเสริมให้ทานทุเรียนแต่ว่าอย่าทานมากจนเกินไปแล้วเลือกทุเรียนดีๆนะครับอย่าให้พ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบก็ลองเช็คลองตรวจสอบกันดูดีๆก็แล้วกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขสันต์บ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สุขสันต์ราษฎร์บ้านเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เปิดให้ฟังแล้วก็สาระดีๆสัพเพเหระที่นำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเรื่องราวช่วงชื่นชมนิยมไทยที่นำมาฝากกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับหลังข่าวภาคกลางวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงที่เราจะกลับมาพบกันกับรายการสุขสันต์บ้านเราวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกเยอะนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่าฝนตกชุกกันเลยช่วงนี้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะกรุงเทพมหานครนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะกลางคืนตกมาช่วงเย็นๆค่ำๆก็ตกมาเกือบทุกวันเลยในช่วงนี้ยังไงก็ตามต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาแล้วก็ฟังรายการต่างๆของทางสถานีต่อไปผมลาไปชั่วโมงนึงเดี๋ยว ช่วงบ่ายสามนะครับเสียงจากคนตาบอดไทยยังคงกลับมาพบกันช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
10: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามความเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานพื้นผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโคมไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเราได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
11: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่า เทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิตหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

สู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: คนเข้าเร็ว
4: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
5: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการว่าไรรักรักสุขภาพ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทริปดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะดีเจแอนมาก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับความรู้ในวันนี้นะคะโรคหลอดเลือดสมองตีบค่ะมีความสำคัญยังไงทำไมเป็นกันเยอะได้ยินกันเยอะเหลือเกินค่ะในปัจจุบันวันนี้มีคุณหมอนะคะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับ DJ แอนแล้วค่ะซึ่งคุณหมอเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะและยังเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงดวงกมลสิริอาชวาวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะพี่แอน
0: สวัสดีค่ะพี่แอนขออนุญาตเรียกคุณหมอกิ๊บนะคะ
1: ได้เลยยินดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณหมอกิ๊บค่ะพอได้ยินคนที่มีอาการหรือมีเป็นโรคเหล่านี้มาตลอดเลยค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบ
1: ค่ะ
0: ซึ่งคงจะมีความสำคัญมากๆเลยนะที่คุณหมอกิ๊บหยิบยกมาร่วมพูดคุยสำคัญมากน้อยยังไงคะคุณหมอคะที่คุณหมอหยิบยกมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบน่าจะมีน่าจะเคยได้ยินกันบ้างนะคะบางคนอาจจะรู้จักในชื่อว่าสโตรกแบบนี้นะคะโรคนี้เจอกันบ่อยค่ะเจอบ่อยมากๆเลยถ้าตามสถิติของประเทศไทยสักหลายปีแล้วนะคะสัก 4-5 ปีเนี่ยเจอผู้ป่วย 2-3 รายต่อ1ชั่วโมงเลยนะคะเยอะมาก
0: ๆต่อชั่วโมง
1: ย้ำอีกทีต่อชั่วโมงเลยเยอะมากๆเลยค่ะก็เป็นโรคที่เจอเยอะมากๆแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เลยเอาหัวข้อนี้หยิบยกขึ้นมาในวันนี้ค่ะ
0: เป็นมากมากจริงๆ 2-3 รายต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะมาทราบความรู้กันเชิงลึกเลยดีกว่านะหมอกิ๊บค่ะแล้วเจ้าคำว่าโรคสมองโรคหลอดเลือดสมองตีบที่ว่าคืออะไรคะ
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยคำว่าโรคหลอดเลือดสมองก่อนนะคะโรคหลอดเลือดสมองก็คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปนะคะอาจจะเกิดจากเส้นเลือดตีบก็ได้หรือว่าจะเป็นเส้นเลือดแตกก็ได
0: ้
1: วันนี้ที่จะมาเน้นเนี่ยก็จะเป็นภาวะอันแรกก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบเพราะว่าเจอได้บ่อยกว่าค่ะพี่แอนก็คือเจอประมาณ 80% ของคนไข้ทั้งหมดเลย
0: ก็คือถ้าให้เข้าใจคำว่าโรคหลอดเลือดสมองมีตีบกับแตก
1: ใช่
0: วันนี้คุณหมอกิ๊บจะมาร่วมพูดคุยกันประเด็นของสมองโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะ
1: ฝังตีบอย่างเดียว
0: ฝังตีบอย่างเดียวเนาะซึ่งเป็นเยอะกว่าแตก
1: ใช่เจอบ่อยกว่าค่ะ
0: อ๋อเจอบ่อยกว่าขอทราบความรู้ต่อดีกว่าค่ะตีบกับแตกถ้าให้พี่แอนฟังคำสองคำเนี้ยแตกมันดูอันตราย
1: น่ากลัวกว่าไหมคะจริงจริงอันตรายทั้งคู่ค่ะคือตีบมันก็มีชนิดที่

0: ันเกาะอยู่ภายในเส้นเลือดอะค่ะนึกภาพตามตัวท่อน้ำท่อน้ำนี่เหมือนหลอดเลือดนะคะก็จะมีน้ำข้างในก็คือเป็นเหมือนเลือดไหลไปก็จะเลี้ยงทุกอวัยวะในร่างกาย
1: ค่ะ
0: เมื่อไหร่ที่มันมีไขมันไปเกาะข้างในตัวท่อน้ำตรงนี้มันก็จะตีบลงไปเรื่อยๆเส้นทางที่น้ำมันจะไหลไปได้มันก็ไม่สะดวกมันก็ขรุขระถ้ามันตีบหนาไปเรื่อยๆจนตันจนมิดน้ำก็ไม่ไหลไปก็เช่นเดียวกันเส้นเลือดถ้าตันไปเลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงค่ะพี่แอน
1: ก็เลยมันไม่ลื่นไหลเนาะมันมีอะไรมาขวาง
0: ใช่ใช่
1: หมอกิ๊บได้ยกตัวอย่างให้ฟังก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่า
0: ไขมัน
1: ไขมันเกาะ
0: ใช่ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ไขมันไปเกาะเนี่ยก็คือโรคไขมันในเลือดสูงอะค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะมีตัว LDL หรือตัวไขมันไม่ดีที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะที่ไปเกาะอยู่ภายในผนังเส้นเลือ ดแล้วก็มีโรคพวกความดันสูงความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็กลุ่มโรคเบาหวานกลุ่มคนไข้พวกนี้ก็จะมีความทำให้เส้นเลือดมันหนาตัวขึ้นก็จะเป็นผลให้เนี่ยเส้นเลือดตรงนี้มันหนาตัวแล้วก็เลือดก็ไหลไปได้ยากเช่นเดียวกัน
1: แสดงว่าคนที่มีกลุ่มโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันก็คือเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงเป
0: ็
1: นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบเช่นเดียวกัน
0: ค่ะก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองตามมาในอนาคตนี่แหละค่ะอันนี้สาเหตุแรก
1: แค่สาเหตุแรก
0: ค่ะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือตันก็คือการมีลิ่มเลือดไปอุดค่ะลิ่มเลือดมันเกิดได้ยังไงนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากหัวใจก่อนนะคะซึ่งจะสัมพันธ์กับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าโรคลิ้นหัวใจรั่วหรือว่าลิ้นหัวใจตีบนะคะเพราะว่ากลุ่มโรคพวกนี้เนี่ยจะทำให้เลือดมันค้างอยู่ในหัวใจแป๊บหนึ่งลองนึกภาพเหมือนเราเอาเลือดหมูมาวางข้างนอกทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็เกิดเป็นลิ่มเลือด
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับในหัวใจค่ะเลือดที่มันไหลไปไม่ปกติหัวใจมันบีบเร็วบ้างช้าบ้างมันก็มีช่วงที่หัวใจคลายตัวนานๆเลือดมันค้างอยู่ก็เกิดเป็นลิ่มเลือดเล็กๆในหัวใจนะคะเส้นเลือดทุกเส้นมันก็ต่อกันหมดลิ่มเลือดที่อยู่ในหัวใจก็หลุดออกไปถ้าวิ่งขึ้นไปที่สมองก็ไปอุดที่เส้นเลือดสมองนั่นเองค่ะ
1: ก็คือตัวนี้ปัจจัยอันนี้ก็คือลิ่มเลือด
0: ใช่ถูกต้อง
1: ลิ่มเลือดโยงไปถึงคนที่มีปัญหาโรคหัวใจ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายโรคเลยนะคะ
0: ได้หลายโรคแล้วนะ
1: ปัจจัยเสี่ยงค่ะโอ้แต่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเลยที่คุณหมอกิ๊ฟได้ว่าที่มาที่ไปสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ยังไงคือได้ยินแค่ว่าล้มละคนนี้ล้มละเป็นโรคหลอดเลือดสมองละแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมาจากปัจจัยเหล่านี้ใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ก็จะมีคนไข้มีกลุ่มโรคเหล่านี้มาก่อนนี่แหละค่ะอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแล้วก็ในที่สุดก็จะกลายเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
1: ค่ะแล้วกลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่ล่ะคะคุณหมอคะอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุประมาณไหนคะ
0: ก็คือจะเป็นตามโรคที่กล่าวไปเมื่อกี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเจอในอายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะคะเจอในผู้ชายมากกว่าด้วย
1: ทำไมผู้ชายมากกว่าคะ
0: อาจจะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองมากนัก
1: ใจเสี่ยง
0: ใจเสี่ยงเหล่านี้ได้บ่อยมากกว่านะคะแต่ปัจจุบันอย่างที่ทราบว่าเราเจอคนไข้กลุ่มโรคความดันเบาหวานเยอะขึ้นในอายุน้อยนะคะอาจจะจากการอาหารการกินปัจจุบันนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นพอปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เจอในคนอายุน้อยลงโรคหลอดเลือดสมองเราก็เจอในอายุน้อยลงเช่นเดียวกันก็เป็นไปตามก
1: ันเป็นผลต
0: ่
1: อเนื่องกันมาหมดเลย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: โรคเหล่านี้กรรมพันธุ์เกี่ยวข้องไหมคะ
0: กรรมพันธุ์มีได้ค่ะแต่ก็กรรมพันธุ์ก็จะเกี่ยวโยงกับทางปัจจัยเสี่ยงมาก่อนนั่นเองถ้ามีโรคเบาหวานความดันไขมันในครอบครัวมันก็มีปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคนี้ได้แล้วมันก็จะเกิดตามมาเป็นผลของโรคหลอดเลือดสมองได้นั่นเอง
1: ชัดเจนมากเข้าใจเลยอาจารย์ค่ะคุณหมอคะวันนี้นะคะอาการที่พบบ่อยค่ะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าข้อมูลเยอะจริงๆวันนี้แต่ว่าประกอบไปด้วยประโยชน์ที่เราสามารถนำไปดูแลคนข้างเคียงได้คนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะอาการที่พบล่ะคะที่มีโอกาสว่าคนที่มีปัจจัยโรคเหล่านี้ที่ลูกๆหลานๆหรือตัวเจ้าตัวเองคอยต้องคอยระมัดระวังดูว่ามีโอกาสที่เป็นโรคนี้แล้วค่ะมีอาการยังไงบ้างคะ
0: ก็คือตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนที่เราสังเกตตัวเองรวมถึงสังเกตคนรอบข้างโดยเฉพา
1: ะ
0: ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวว่าถ้าท่านมีอาการเหล่านี
1: ้
0: ก็ให้รีบนำมาส่งโรงพยาบาลให้คุณหมอเช็คดีกว่านะคะก็อาการที่พบบ่อยของโรคหลอดเลือดสมองเลยอันแรกก็คือแขนขาอ่อนแรงนะคะโดยมักจะเป็นแบบครึ่งซีกเช่นแขนขาด้านซ้ายอ่อนแรงไปยกไม่ขึ้นแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็มักจะเกิดในภาวะเส้นเลือดสมองนี่แหละค่ะเพราะว่าสมองเราก็จะแบ่งเป็นสองข้างมันก็จะเลี้ยงฝั่งข้างซ้ายก็จะเลี้ยงด้วยสมองด้านขวาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอ่อนแรงทีละครึ่งหนึ่ง
1: ติดฝั่งไหนอีกซีกหนึ่งก็จะเริ่มอ่อนแรงแล้ว
0: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นอาการแรกที่เจอบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็อาการที่สองที่เราเจอบ่อยเช่นกันก็คือกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะก็คือปากเบี้ยวมุมปากตกกินข้าวอยู่ดีๆน้ำไหลออกมาที่มุมปากเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ควบคุมเรื่องใบหน้ามันสูญเสียการทำงานไปอันนี้ก็เป็นอีกอาการ
1: นึงน้ำไหลออกมา
0: ใช่ปากเบี้ยวไปข้างนึงอย่างเงี้ยนะคะ

0: มาที่เจอบ่อยอีกอันนึงก็คืออาการพูดไม่ชัดเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการพูดเรื่องกล้ามเนื้อลิ้นมันมีปัญหานะคะคนไข้ก็จะพูดเสียงอู้อี้ฟังไม่เป็นคำบางคนอาจจะเป็นแบบไม่เข้าใจภาษาเลยก็ได้เพราะว่าตัวสมองที่โดนอาจจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษาโดยตรงเราพูดอะไรไปเขาไม่เข้าใจหรือว่าเขานึกคำพูดไม่ออกพวกนี้เป็นอาการของเส้นเลือดสมองได้หมดเลย
1: ซึ่งอันนี้คนไข้อาจจะไม่รู้ตัวเราเป็นญาติต้องสังเกตเน
0: า
1: ะ
0: สังเกตว่าเอ๊ะทำไมพูดไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่าดูสับสนไปอันนี้อาจจะต้องดูร่วมด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะปากเรียบพูดไม่ชัดมีความตกแขนขาอ่อนแรงละ
0: แล้วก็อื่นๆที่มีได้อีกก็คืออาการทางตา อย่างเช่นเห็นภาพซ้อนอยู่ๆเป็นทันทีทันใดเลยหรือว่าภาพหายไปครึ่งซีกหรือหายไปทั้งภาพเหมือนจอดับไปอะค่ะแบบนี้ก็มีโอกาสที่เป็นจากเส้นเลือดสมองได้เช่นเดียวกันนะคะควรจะต้องมาเช็คมาตรวจที่โรงพยาบาล
1: ด้วยนะคะ
0: ด้วยค่ะแล้วก็อีกอันที่เราก็เจอได้บ่อยบางคนก็มีอาการเหล่านี้อยู่บ้างเหมือนกันก็คืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือว่าเดินเซพวกนี้นะคะคือจริงๆอาการนี้มันเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะแต่ว่าอันนึงก็คือเป็นจากโรคหลอดเลือดสมองเพราะงั้นคือถ้าอาการมันเป็นเยอะไม่ดีขึ้นอาการเป็นรุนแรงยังไงมาเช็คที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
1: ยังไงบ้างคะเวียนศีรษะเน
0: า
1: ะบ้านหมุน
0: เดินเซ
1: อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกัน
0: ได้ค่ะ
1: โอ้บางทีอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอาการที่เราคาดไม่ถึงเนาะบางอย่างแต่ก็ต้องเป็นข้อควรระวังที่เป็นอาการที่พบบ่อยที่คุณหมอกิ๊ฟได้มาเล่าเรื่องราวว่าเกิดจากอะไรยังไงบ้างนอกจากตัวคนไข้เองต้องระวังตัวเองแล้วญาติยังต้องช่วยกันดูแลเช่นเดียวกันนะคะดูแลยังไงมีอาการแล้วส่งต่อโรงพยาบาลช่วยเหลือดูแลต่อยังไงเดี๋ยวให้คุณหมอกิ๊ฟพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณฟังยังคงอยู่กับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะกับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะอยู่กับดีเจแอนค่ะอยู่กับคุณหมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงดวงกมลสิริอาชววัฒน์ค่ะอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเก่งจริงๆตัวเล็กนิดเดียวทั้งประจำคุณหมอลงตรวจสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยนะคะโอ้มีเวลาให้กับรายการของเราอีกด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะกับหัวข้อความรู้วันนี้ค่ะคุณหมอกิ๊บค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะเมื่อตอนต้นคุณหมอกิ๊บได้พูดคุยว่าหลักๆก็คืออาการที่พบบ่อยละคนไข้เองแล้วก็ญาติเองที่พึงเฝ้าระวังสังเกตอาการซึ่งสำคัญมากๆสำคัญยังไงส่งผลต่อการรักษายังไงต่อคะหมอกิ๊บ
1: ค่ะที่เน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาการเพราะว่าถ้าเราสังเกตว่ามีอาการเหล่านี้ได้เร็วเราต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะเพราะเรามีช่วงเวลาทองในการรักษาอยู
0: ่เป็นยังไง
1: ช่วงเวลาทองคือภายใน4ชั่วโมงครึ่งหลังจากเกิดอาการนะคะถ้ามาทันในช่วงเวลานี้เนี่ย มีโอกาสที่จะได้รับยาละลายลิ่มเลือดแบบฉีดค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราสังเกตแล้วว่าเรามีอาการผิดปกติแบบนี
0: ้
1: หรือว่าญาติเรามีอาการแบบที่ต้องรีบนำส่งค่ะเพราะว่าเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสช่วงเวลาทองนี้เอง
0: 4ชั่วโมงครึ่ง
1: 4ชั่วโมงคร
0: ึ่งรีบโทรหารถพยาบาลเลยหรือรีบไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเลยนะคะถ้าจะให้ย้ำอาการที่สังเกตนิดนึงมีแขนขาอ่อนแรง
1: แขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัด
0: ค่ะ
1: คะมีเรื่องเห็นภาพซ้อนตาดับไปแล้วก็เวียนหัวบ้านหมุนที่อาการแย่ลงเรื่อย
0: ๆเดินเซด้วย
1: เดินเซด้วย
0: อ๋ออันนี้คือพยายามเน้นย้ำนะคะหมอกิ๊บขาแล้วก็หากไปในช่วงเวลาทอง4ชั่วโมงครึ่งจะได้รับยา
1: ละลายริมเลือดแบบฉีดใช่ค่ะถ้าไม่ได้มีข้อห้ามข้ออะไรนะคะคุณหมอเขาก็จะเช็คก่อนว่าให้ได้ไม่มีข้อห้ามก็จะได้ให้ยาตัวนี้ไปแต่ถ้าเลย4ชั่วโมงครึ่งก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีนะคะอย่าวางไว้ที่บ้าน
0: ก็ไม่ได้ปล่อยไว้นะ
1: ค่ะยังไงก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเรายังมีการรักษาอื่นๆร่วมด้วยอยู
0: ่รักษายังไงต่อล่ะคะหมอ
1: ก็ในคนไข้กลุ่มโรคเส้นเลือดสมองตีบเราก็จะดูค่ะว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงที่หมอได้พูดไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะเราก็จะตรวจเช็คว่าคนไข้มีโรคความดันโลหิตสูงไหมมีโรคไขมันในเลือดสูงมีภาวะเบาหวานหรือเปล่าก็จะควบคุมโรคเหล่านี้ให้ดีนะคะกับอีกอันนึงก็คือการให้ยากลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายริ่มเลือดแบบกินค่ะอันนี้จะขึ้นกับสาเหตุว่าเป็นจากเส้นเลือดตีบจากอะไรเราก็จะเลือกยาให้ไปโดยการรักษา2อันที่พูดไปเมื่อกี้เราจะทำเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกรอบในอนาคตค่ะ
0: เป็นแล้วเป็นอีกได้
1: เป็นแล้วเป็นอีกได้การเป็นแล้วเนี่ยโอกาสเป็นซ้ำสูงมากด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ให้ดีแล้วก็ให้ยาต้านเกล็ดเลือดเหล่านี้เพื่อป้องกันการเกิดโรคซ้ำไป
0: พี่อันเข้าใจถูกไหมคะคุณหมอคะถ้าเป็นแล้วได้รับยาพวกนี้คนที่เป็นเคยเป็นแล้วจะต้องทานตลอดเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าป้องกันเป็นซ้ำ
1: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่ก็จะกินไปแทบจะตลอดชีวิตค่ะเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอีกทีหนึ่ง
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งประเด็นที่เน้นย้ำความสำคัญ
1: เพราะฉะนั้นการยาการทานยาสม่ำเสมอการไปโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้งอันนี้จำเป็นมากๆเลยค่ะอันนี้คือรักษาเพื่อป้องกันอันนี้รักษาแบบป้องกันแต่ว่าในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไปแล้วอันนี้ต้องทำยังไงเนา
0: ะ
1: การรักษาที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจเลยก็คือการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูค่ะก็เราก็จะฟื้นฟูตัวกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงไปให้สามารถกลับมายกได้กลับมากำมือกลับมาหยิบของได้ฝึกนั่งใหม่ฝึกพูดฝึกเดินฝึกกลืนพวกนี้นะคะเราก็จะมีการฟื้นฟูตรงนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้คือฟื้นฟูด้านร่างกาย
0: ค่ะ
1: จิตใจก็อย่าลืมค่ะเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้อาการเขาคือจะเป็นอยู่ๆก็อ่อนแรงไปเลยนะคะเขาไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้เขาก็จะค่อนข้างกังวลเครียดหรือว่าซึมเศร้ากับอาการที่เป็นเพราะว่าอยู่ๆก็ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นการดูแลด้านจิตใจการให้กำลังใจคนไข้กลุ่มนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน
0: โอ้โหทุกระบบทุกกระบวนการคุณหมอรักษาเต็มที่แล้วคุณไข้บางทีอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมมันกระทันหันจังเลยญาติก็ต้องดูแลด้านฟื้นฟูด้านจิตใจด้วย
1: ใช่สำคัญผู้ดูแลเนี่ยนะคะผู้ดูแลเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะช่วยคนไข้ฟื้นฟูได้ดีที่สุด
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงที่อยากเน้นย้ำนะคะก็คือการฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาทองเช่นเดียวกัน
0: อ
1: ีกช่วงเวลาทองเราควรขยันหรือว่าหมั่นฟื้นฟูร่างกายคนไข้เนี่ยในช่วง 3-6 เดือนแรกค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีการฟื้นฟูกลับมาได้เยอะที่สุดช่วงแรกนี้ยิ่งต้องทำเยอะๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายหรือสมองกำลังฟื้น
0: ช่วงเวลาทองเยอะนะคะ
1: ช่วงเวลาทองเยอะ
0: สี่ชั่วโมงให้จำเยอะนิดหน่อย
1: ตัวเลขให้จำสี่ชั่วโมงเพิ่งรีบส่งถ้ายังไงก็คือต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ช่วงเวลาทองการทำกายภาพ
0: ใช่
1: กี่เดือนนะคะช่วง
0: สามถึงหกเดือนแรกค่ะจะเป็นช่วงฟื้นฟูที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าเลยหกเดือนจะไม่ทำนะคะก็ยังไงต้องทำต่อเนื่องไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟื้นฟูเร็วเท่าช่วงแรกแค่นั้นเอง
1: ก็สำคัญทุกเรื่องจริงๆค่ะเรื่องโรคนี
0: ้
1: ไม่อยากเป็นหรือที่บ้านใครมีญาติเป็นปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดโรคนี้ค่ะคุณหมอคะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงที่หมอกล่าวไปแล้วนะคะก็คือโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงถ้ามีโรคประจำตัวเหล่านี้อยู่ก็ต้องควบคุมดูแลให้ดีค่ะก็คือควบคุมให้ค่าความดันอยู่ในช่วงปกติควบคุมน้ำตาลหรือว่าไขมันในเลือดอยู่ในช่วงปกตินะคะก็ทานยาสม่ำเสมอไปตามนัดพบหมอทุกครั้งพวกนี้ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะคะก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะเหมือนโรคเหมือนอื่นๆเลยเหมือนโรคทั่วๆไปนะคะก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบแล้วก็ควบคุมไม่ให้มันมีความมันความหวานหรือเค็มอะไรมากเกินไปใครที่สูบบุหรี่ก็งดสูบบุหรี่ด้วยค่ะ
1: นะคะทุกอย่างเป็นปัจจัยส่งผลต่อร่างกายเราหมดเลยนะคะคุณหมอค่ะอยากเจอคุณหมอกิ๊ดจังเลยค่ะอาจารย์แพทย์หญิงดวงกมลสิริอาชวะวัฒน์ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะคุณหมอกิ๊ดเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะอยากพบคุณหมอกิ๊บหรือขอรับคำปรึกษากับคุณหมอเจอคุณหมอกิ๊บที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้วันไหนเวลาไหนบ้างคะคุณหมอคะ
0: โอเคค่ะนี่ค่ะก็คือถ้าอยากจะมาเจอนะคะก็ถ้าในเวลาราชการนะคะก็จะเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ตอน 8:30 น.ถึง 4:00 น.เย็นนะคะ 4:30 น.วันอังคารเนี่ยตอน 8:30 น.ถึงเที่ยงค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกอยากจะมาตอนนอกเวลาราชการก็จะมีวันจันทร์ตอน 5:00 น.เย็นถึง 2:00 น.ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็สามารถมาเจอคุณหมอกิ๊บได้หรือโทรมาสอบถามได้ก่อนนะคะที่เบอร์โทรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ0705479999ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะสำหรับข้อมูลการพบคุณหมอครบพบแพทย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะสำหรับความรู้ดีๆค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบอาจารย์แพทย์หญิงดวงกมลสิริอาชวาวัฒน์หรือคุณหมอกิ๊บนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ค
1: ่ะทางนี้นะคะรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีนะคะผู้ควบคุมรายการในวันนี้คุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเพจของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือวลัยลักษณ์ชาแนลนะคะอีกช่องทางนึงค่ะทาง YouTube นะคะพิมพ์ข้อความว่าวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรายการของเราเยอะแยะมากมายเพื่อติดตามรับชมแล้วก็รับฟังได้ค่ะในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทอริสดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมกับคุณหมอกิ๊ฟนะคะอาจารย์แพทย์หญิงดวงกมลสิริอาชวาวัฒน์ค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ปีปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
1: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31 มีนาคม 2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28 กันยายน 2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28 กันยายน 2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
4: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
5: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
8: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิมิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิดSingle Last Mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินครั้งนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้ง คือทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบซิงเกิลลาสมาแล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์นายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: วิทยุอะไรล่ะ
11: Everyday English
12: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าดึงดูดใจและจูงใจนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า attract allure appeal และ beguileมาในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งคำของเราก็คือคำว่า bewitch bewitch สะกด b e w i t c h bewitch นะคะคำนี้ค่ะเนาะมีความหมายว่าเสกเป่านะคะทำให้เคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนนะคะทำให้ลุ่มหลงก็ได้ค่ะแล้วก็มาจากคำว่านะคะคำว่า witch ซึ่งแปลว่าแม่มดนั่นเองนะคะทีนี้เราก็เติม be ข้างหน้านะคะก็เลยกลายเป็นทำให้เคลิบเคลิ้มหรือว่าหลงไหลเหมือนกับว่าต้องมนต์คาถาของแม่มดนั่นเองนะคะ be witch เราลองดูการใช้ be witch ในประโยคกันนะคะสุนทร was bewitchedby Binjai's beauty นะคะความหมายก็คือสุนทรเคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนกับความงามของปิ่นใจนะคะก็คือโอ้โหเห็นแล้วก็สวยมากนะคะจนรู้สึกเคลิบเคลิ้มเลยทำนองนี้รู้สึกชอบมากเลยนั่นเองนะคะเราก็ใช้กริยา bewitch นั่นเองสุนทร was bewitched by Binjai's beauty อีกตัวอย่างประโยคค่ะThe fairy bewitched Cinderella and turned her into a princess. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนางฟ้าเสกมนต์คาถาเป่าทำให้ซินเดอเรลล่ากลายเป็นเจ้าหญิงนะคะน่าจะเคยได้ยินนะคะเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมคะเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยนะคะเทพนิยายนี้นั่นเองThe fairy bewitched Cinderella and turned her into a princess. นะคะก็คือนางฟ้าเสกมนต์คาถาเป่าทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะ bewitch นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็คือเรารู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนหรือว่าทำให้ลุ่มหลงนั่นเองนำไปใส่กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

0: ไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
1: ประกาศเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลบนผิวหนังที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือเข้าผ่านทางรอยถลอกเล็กๆน้อยๆของบาดแผลที่ถูกน้ำลายสัตว์หรือเข้าผ่านทางเยื่อเมือกต่างๆหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียควรปฏิบัติดังนี้รีบฟอกล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดกับสบู่หรือล้างแผลด้วยน้ำเกลือล้างแผลโดยเร็วที่สุดโดยควรล้างหลายๆครั้งเพื่อช่วยลดปริมาณของเชื้อพิษสุนัขบ้าที่บาดแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลอย่างน้อย15นาทีแล้วให้เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยให้เช็ดจนกว่าแผลจะสะอาดไม่เหลือคราบและไม่ควรใช้รองเท้าตบแผลเพราะอาจจะทำให้เชื้อกระจายไปรอบบริเวณที่เกิดแผลได้ง่ายและอาจมีเชื้อโรคอื่นๆเข้าไปด้วยทำให้เกิดแผลอักเสบจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดทันที
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
12: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
13: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรกินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอาชญนกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
14: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

ถือศีลให้ทานสงบกายสงบใจคิดดีพูดดีทำดีน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรน FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 น.กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนรายงาน

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังกับช่วงเวลาคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์กลับมาเช่นเคยนะคะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันเสาร์และอาทิตย์นะคะ16นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะขณะนี้16นาฬิกา14นาทีกับการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะอภิสราคงมณีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้งระบบ FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz และอีกช่องทางหนึ่งทางวิทยุออนไลน์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกช่องทางตามไปเป็นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวจะมีข่าวที่จะนำมาฝากกันนะคะในเรื่องของทางรัฐบาลคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนกันนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาติดตามในเรื่องของรายงานอากาศกันก่อนนะคะเริ่มต้นทักทายกันก็เริ่มกันรายงานอากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็รู้สึกว่าฝนก็อาจจะมีบ้างนะคะวันนี้ก็มีตกบ้างแต่ก็ไม่มากมายทิ้งช่วงกันคือตอนนี้สถานการณ์

เรื่องนานกว่า40นาทีโดยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ที่เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองรุนแรงนะคะคือจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพังงาและกระบี่นะคะข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งนำเข้ามาใหม่เมื่อ7นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะท่านผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะวัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยนะคะที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือและเป็นอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยรองลงมานี่ก็ต่างกันแค่ 0.01 องศาเซลเซียสนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เป็นอันดับ2ของประเทศกันนะคะ 23.5 องศาเซลเซียสค่ะมาดูฝนนะคะในเรื่องของฝนแล้วก็ในเรื่องของรายงานอากาศตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันนะคะท่านผู้ฟังประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยก็ขอประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสถานการณ์แผ่นดินไหวเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามและขนาด 2.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะทั้ง2เหตุการณ์นี้ค่ะในเรื่องของรายงานอากาศนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากช่วงต้นรายการกันแล้วเราก็มาดูในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะพยากรณ์อากาศโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะฝน6ชั่วโมงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะวัดได้5.4 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ฝนรวมสะสมของระนองนะคะทั้งปี 467.1 มิลลิเมตรกันมาดูนิดหนึ่งเมื่อวานมีฝนตกที่ไหนกันบ้างวัดได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะ 8.4 มิลลิเมตรค่ะก็เป็นรายงานอากาศล่าสุดนะคะที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันเอาละค่ะที่อภิสราได้เกริ่นกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันรัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวก็ถือว่าเป็นการเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบได้ทุกตอบนะคะร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดนะคะโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบก็ได้มีกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายนะคะกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตมีระบบคัดกรองที่เข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง
จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นค่ะและนอกจากนี้แล้วผลตรวจทั้งหมดก็

ตั้งต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรรมการของกรมการจัดหางานนะคะโดยอัตโนมัติเพื่อมีความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนซึ่งปัจจุบันก็มีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์และเชื่อมโยงข้อมูลระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องจำนวน63แห่งนายจ้างและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ถูกต้องได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือเว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวค่ะและทางกรมการจัดหางานเองก็มีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดโดยตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกกรณีใบรับรองแพทย์ปลอมที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทันทีและยังสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบใบรับรองแพทย์และให้สุ่มตรวจนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงแรงงานต่างด้าวว่าได้ดำเนินการตรวจสุขภาพณสถานพยาบาลจริงหรือไม่และพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ได้เตือนนายจ้างและตัวแทนอย่าหลงเชื่อขบวนการออกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงเพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีการตรวจสอบพบได้ทันทีนะคะถ้าว่าตรวจพบการใช้เอกสารปลอมก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบย้อนกลับกันได้นะคะแล้วก็เมื่อส่งใบรับรองแพทย์แล้วนี่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการจัดหางานและจะมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะใบรับรองแพทย์โรคต้องห้ามนะคะที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะยังมีข่าวอื่นๆมาฝากกันนะคะ

0: ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ชายเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออลารสหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

0: 16:37 นะคะกับรายการแค่ข่าวทันเหตุการณ์ท่านผู้ฟังคะเรามาย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะสรุปม้วนเดียวจบเลยนะท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ว่าใครต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะสำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่นะคะลงทะเบียนรัฐช่วยจ่าย 60% สิ่งที่ต้องเตรียมเลยประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้รับรหัส OTP และเตรียมดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ค่ะตอนนี้ถ้าว่าโทรศัพท์มือถือของท่านยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็ต้องโหลดไว้รอท่านะคะวันนี้กันเลยนะท่านผู้ฟังเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วนะคะจันทร์ถึงศุกร์ที่จะถึงนี่แหละก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เรานะคะจะต้องเตรียมให้พร้อมกันนะคะซึ่งจะดูว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเต็มคือในกรณีว่าลงทะเบียน25-29หากสิทธิ์ยังไม่เต็มนี้เลยกำหนดก็หมายถึงว่าก็หมดระยะเวลาแต่ถ้าว่า30ล้านสิทธิ์นี่ลงทะเบียนครบนะคะครบถ้วนก่อนวันที่29 พฤษภาคมก็หมายถึงว่าก็ลงทะเบียนเต็มแล้วเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะเพิ่มเติมเมื่อสักครู่เนี่ยพิศลาคุยกับกลุ่มประชาชนกลุ่มลงทะเบียนใหม่นะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ25 พฤษภาคมนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะท่านผู้ฟังค่ะรัฐจะเพิ่มวงเงินอัตโนมัติอีก700 บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทนะคะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1 มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับผู้ประกอบการพรุ่งนี้ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะคะสำหรับรายใหม่ก็ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะผู้ประกอบการร้านค้าแยกตามสถานะร้านค้านะคะคือร้านเดิมเคยร่วมคนละครึ่ง plus นี่ก็จะต้องมีสมาร์ทโฟนมีหรือแท็บเล็ตที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินรับอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดกันด้วยนะคะแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของร้านนะคะเอกสารเกี่ยวกับร้านค้าเช่นใบทะเบียนพาณิชย์หรือรูปถ่ายหน้าร้านรูปถ่ายการประกอบการกิจการจริงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารสมาร์ทโฟนสำหรับเตรียมลงแอปพลิเคชันถุงเงินแนะนำเลยนะคะว่าให้พกสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยไปด้วยเพื่อความสะดวกในการผูกบัญชีรับเงินกันนะคะสำหรับประชาชนที่จะลงทะเบียนแนะนำให้รอก่อน6 นาฬิกานะคะเพราะว่าโครงการมีโควต้าจำกัดแค่30ล้านคนทั่วประเทศนะคะแจ้งให้ทราบกันตรงนี้กันเลย6 โมงเช้าพรุ่งนี้ก็คงจะมียอดผู้ลงทะเบียนกันรัวๆทีเดียวแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ยังไงในช่วงเวลา9:10 นจนถึงเวลา10 นาฬิกานะคะก็จะเป็นรายการอันดามันวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทยอยสรุปให้ได้รับทราบกันนะคะว่าตอนนี้มีการอัปเดตข้อมูลอย่างไรเพราะว่ายอดก็จะขยับขึ้นเร็วมากเลยนะในช่วงคนละครึ่งคลาสนะเดี๋ยวเรามาดูว่าพรุ่งนี้การลงทะเบียนนี่จะเป็นอย่างไรนะคะแต่หลายคนก็เตรียมพร้อมกันแล้วเตรียมพร้อมอะไรแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ต้องพร้อมนะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันด้วยทดสอบระบบดูนะคะท่านผู้ฟังวันนี้นะเดี๋ยวกลัวลืมแล้วก็พรุ่งนี้นี่แบบประจำตัวประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วนะคะเพราะว่าจะต้องมีการสแกนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนกันด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะท่านผู้ฟังนะแต่ทางแอปอื่นมาให้สแกนบัตรประชาชนนี่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเกรงว่าจะเสี่ยงมิจฉาชีพเขาอาจจะแอบอ้างสวมเข้ามาตรงนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะพรุ่งนี้ที่จะใช้ได้กันสำหรับการสแกนบัตรประชาชนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีการสแกนหน้าด้วยนะถ้าว่าเหมือนกับในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะกลุ่มเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะท่านผู้ฟังไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมีฐานข้อมูลของท่านอยู่แล้วนั่นเองค่ะเราไปในเรื่องนี้การเรื่องที่ใครๆก็มองว่าไวรัสตับอ อักเสบ B นะคะจริงๆแล้วนี่เขาเป็นเชื้อที่ซ่อนในตัวรามเป็นมะเร็งตับได้ด้วยนะคะก็ถือเป็นภัยเงียบมีเชื้อไม่รู้ตัวเวลาตับอักเสบ B เสี่ยงมะเร็งเช็ค4ทางติดต่อและอาการต้องสงสัยย้ำป้องกันได้ด้วยวัคซีนและการตรวจคัดกรองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางคุณหมอนะคะทางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ท่านก็ได้ออกมาโพสต์เตือนเกี่ยวกับโรคที่ซ่อนอยู่ในร่างกายคนเราเช่นเรื่องการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ที่อาจเสี่ยงมะเร็งตับไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเกิดอะไรช่วงไหนและเราป้องกันมันได้อย่างไรนะคะซึ่งมะเร็งตับนี่ก็ถือว่าเป็นผลจากการสะสมเงียบๆเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเดี๋ยวเริ่มต้นจากการที่เราติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับแบบเรื้อรังซึ่งการที่ตับอักเสบอยู่เรื่อยๆร่างกายก็จะพยายามซ่อมแซมตัวเองตลอดเวลานะคะท่านผู้ฟังและการซ่อมแซมนี้ก็จะเกิดการสร้างผังผืดขึ้นในตับและเมื่อผังผืดสะสมมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเข้าสู่ภาวะตับแข็งสุดท้ายเซลล์ที่ถูกซ่อมแซมซ้ำๆบางครั้งนี้ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดของสารพันธุกรรมหรือ DNA ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 15-30 ปีแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก้อนมะเร็งขึ้นในตับได้นะคะปัญหาไวรัสอักเสบนะคะไวรัสตับอักเสบ B นี่ก็สามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้3อย่างหลักๆนะคะเช่นตับแข็งตับวายเฉียบพลันมะเร็งตับซึ่งอาการที่อาจพบได้เช่นน้ำหนักลดเบื่ออาหารตัวเหลืองตาเหลืองอ่อนเพลียหรือบางครั้งอาจมีอาการจุกแน่นบริเวณชายโครงขวาร่วมด้วยนะคะและอย่างหนึ่งคือมะเร็งตับก็ถือเป็นหนึ่งในมะเร็งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงที่สุดโดยสาเหตุสำคัญก็มาจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C ปัจจุบันก็คาดว่าคนไทยประมาณร้อยละ5-10เคยติดเชื้อเวลาตับอักเสบ B หรือมีเชื้ออยู่ในร่างกายซึ่งก็คิดเป็นจำนวนหลายล้านคนและในจำนวนนี้มีทั้งผู้ป่วยและผู้ที่เป็นพาหะของโรคโดยหลายคนก็อาจไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีเชื้ออยู่ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลคือเมื่อเราติดเชื้อเวลาตับอักเสบ B แบบเรื้อรังก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับสูงกว่าคนทั่วไปหลายสิบเท่านะคะโดยเฉพาะถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงร่วมด้วยเช่นท่านไปดื่มแอลกอฮอล์และเป็นเบาหวานมีภาวะอ้วนลงพุงหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารอัลฟาท็อกซินจากเชื้อราก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดตับแข็งและมะเร็งตับมากขึ้นไปอีกด้วยนะคะท่านผู้ฟังและในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งตับจำนวนมากก็มีประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากก็คือการรู้สถานะของตนเองว่าเรามีเชื้อมีภูมิหรือเคยติดเชื้อหรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่าตรวจพบเร็วเราก็สามารถติดตามดูแลและลดความเสี่ยงของการเกิดตับแข็งหรือมะเร็งตับในอนาคตได้ค่ะเราสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ต้องระวังการติดเชื้อจากช่องทางสำคัญของไวรัสตับอักเสบ B ที่ติดต่อได้ง่ายมีอยู่4ทางด้วยกันนะคะคือจากแม่สู่ลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่หลายคนนะคะเวลาไปฝากท้องก็ต้องตรวจเรื่องไวรัสตับอักเสบ B เสมอเพราะว่าตอนคลอดเด็กก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงถึง 90% ทีเดียวทางเลือดก็สามารถที่จะต่อได้นะคะคือรับเลือดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันสักที่ไม่ได้มาตรฐานรวมไปถึงการใช้เครื่องมือที่ไม่ทำความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะไวรัสจะอยู่ในน้ำอสุจิหรืออยู่ในสารคัดหลั่งในช่องคลอดนะคะและการใช้ของมีคมร่วมกันเช่นมีดโกนกรรไกรตัดเล็บแปรงสีฟันแต่ถ้าถ้ามีการกอดนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้ากอดการจับมือกินอาหารร่วมกันไอจามอันนี้ไม่ได้ติดนะคะหลายคนก็สงสัยค่ะว่าเรื่องวัคซีนจำเป็นต้องฉีดยาไหมเรื่องนี้ค่ะเรามาดูในรายละเอียดนะคะซึ่งทางคุณหมอก็ได้ชี้แจงนะคะว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B นี่เป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า 95% แล้วยังถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีมากๆปัจจุบันในประเทศไทยทารกแรกเกิดจะได้รับการฉีดวัคซีนภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกส่วนเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนหรือยังไม่มีภูมิคุ้มกันก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ3เข็มและในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเลือดหรือผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตคุณหมอก็มักจะแนะนำให้ตรวจภูมิก่อนและฉีดวัคซีนป้องกันไว้นะคะที่สำคัญคือต้องเข้าใจนะคะว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าติดเชื้อไปแล้วการฉีดวัคซีนก็จะไม่สามารถรักษาโรคได้รวมถึงการตรวจคัดกรองปัจจุบันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายในการจัดการเรื่องไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อลดปัญหาตับแข็งและมะเร็งตับนะคะโดยตั้งเป้าคัดกรองประชาชนให้ได้มากกว่า1ล้านคนต่อปีโดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดก่อนปี2535และกลุ่มเสี่ยงต่างๆสิ่งที่ต้องย้ำเตือนอีกอย่างก็คือคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อยู่ในร่างกายแต่ร่างกายก็ยังสามารถควบคุมเชื้อได้ทำให้ตับยังไม่มีการอักเสบรุนแรงหรือมีอาการชัดเจนหลายคนจึงใช้ชีวิตได้ปกติและอาจไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าตัวเองนั้นมีเชื้ออยู่แต่การเป็นพาหะก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย 100% นะคะเพราะว่าคนที่เป็นพาหะก็ยังมีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับสูงกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยเช่นอายุเพิ่มมากขึ้นดื่มแอลกอฮอล์เป็นเบาหวานมีภาวะอ้วนลงพุงหรือไขมันพอกตับหรือมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพาหะหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ B ก็ควรดูแลตัวเองอย่างจริงจังกันด้วยนะคะก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เรานะคะจะต้องทราบตรงนี้กันนะคะแต่ทว่าสตรีที่ไปฝากครรภ์นี้จะมีการตรวจเช็คตรงนี้กันอยู่และดังที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะว่าสามารถติดเชื้อได้4ทางด้วยการจากแม่สู่ลูกการรับเลือดนะคะหรือว่าการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช้ของมีคมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมีดโกนกรรไกรตัดเล็บแปรงสีฟันนะคะแต่การสัมผัสกันหรือว่ากินอาหารร่วมกันไอจามนั้นไม่ติดนะคะท่านผู้ฟังนำเรื่องนี้มาฝากกันก่อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวเราก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะเป็นพาหะอยู่แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยมีข่าวดีอีกเรื่องนึง2นักเรียนในร้อยไทยทำชื่อเสียงระดับโลกมาสู่มาตุภูมิอย่างน่าภาคภูมิใจที่สุดหลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์หนึ่งในโรงเรียนทหารที่ดีที่สุดในโลกด้วยผลการเรียนในเกณฑ์ดีเยี่ยมพร้อมได้รับการคัดเลือกเข้าสมาคมเชิดชูเกียรติด้านคณิตศาสตร์กันด้วยผู้ช่วยทูตทหารบกไทยวอชิงตันพร้อมด้วยภรรยาได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในร้อยไทยรุ่นปี2026จำนวน2นายด้วยกันที่โรงเรียนในร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์รัฐนิวยอร์กโดยปีนี้ก็ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการ่วมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์โดย2ในร้อยไทยศักยภาพระดับสากลคือนักเรียนในร้อยพีรวัตรชูศักดิ์หรือว่านักเรียนร้อยลักกี้นะคะชื่อเล่นนะสร้างผลงานโดดเด่นทั้งด้านวิชาการการทหารและภาวะผู้นำด้วยผลการเรียนในเกณฑ์ดีเยี่ยมผ่านหลักเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะ เกี่ยวกับเรื่องของการได้รับเหรียญจากการเดินแบกเป้แล้วก็ได้ผ่านการหลักสูตรของอากาศยานด้วยนะคะการ เดินแบกเป้ระยะทาง15ไมล์ภายใน4ชั่วโมงครึ่งซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจอีกทั้งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกชมรมจากความสามารถด้านภาษาจีนที่ยอดเยี่ยมกันด้วยอีกคนนึงค่ะนักเรียนในร้อยนนทยศพัชรพงษ์เพลินชื่อน้องนนนะคะพิสูจน์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการมีชื่อในดีนลิสทุกภาคการศึกษาจนได้รับคัดเลือกเข้าสมาคมเชิดชูเกียรติด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการคว้ารางวัลจากการฝึกภาคฤดูร้อนและได้รับเหรียญ นะคะสะท้อนถึงความพร้อมทั้งด้านสติปัญญาความอึดและความเป็นผู้นำโดยยังดำรงตำแหน่งประธานชมรม International Credit ด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่า2นักเรียนในร้อยไทย นะคะที่ไปสร้างชื่อในต่างประเทศกันนะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมเลยนะคะท่านผู้ฟังและก็ดูจากหน้าตานะคะก็หน้าตาเหลาๆทีเดียวทั้งสองท่านเลยนะคะท่านผู้ฟังก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เราจะได้มีคนเก่งอีก2คนที่สำเร็จการศึกษามาและมารับราชการนะคะปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบกของไทยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ค่ะปิดท้ายกันนะคะจะล่ำลาแล้วเพื่อเอิญว่ามาเห็นข่าวนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะส่งนักศึกษาบินลัดฟ้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกทักษะวิชาชีพกับเชฟมิชลินที่ไต้หวันมุ่งเรียนรู้นวัตกรรมอาหารกับเชฟระดับมิชลินพ่วงทักษะภาษาจีนกันด้วยนะคะก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ทางคณบดีสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ดร.พิมลพัฒน์พงศกรรังสินก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ทางสำนักวิชาการจัดการก็ได้ส่งนักเรียนจำนวน28คนและอาจารย์อีก2คนบินลัดฟ้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกทักษะวิชาชีพที่ไต้หวันนะคะคือในช่วงวันที่17ถึง28พฤษภาคมมุ่งเป้าเรียนรู้นวัตกรรมอาหารกับเชฟระดับมิชลินพร้อมเสริมทักษะภาษาจีนให้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระดับนานาชาติกันด้วยนะคะก็ถือว่าตรงนี้มีการสร้างประสบการณ์นะคะให้กับนักศึกษาจริงๆผ่านการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติก็ถือเป็นกลไกสำคัญทีเดียวในการพัฒนาทักษะวิชาชีพนะคะก็เป็นไฮไลท์สำคัญของโครงการที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับเชฟมืออาชีพระดับมิชลินสตาร์ในห้องปฏิบัติการครัวที่มีเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากห้องเรียนไปต่อยอดสู่ระดับสากลได้อยากมืออาชีพนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวดีนึงต่อเนื่องกันเลยนะคะในเรื่องของมิชลินนะคะก็ถือว่าซึ่งเราก็จะทราบกันว่าเชฟที่ได้รับการรับรองของมิชลินนี่ก็ถือว่าฝีมือก็อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกกันเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้ส่งนักเรียนจำนวน28คนนะคะไปรับการเรียนรู้ตรงนี้กันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังคัดข่าวทันเหตุการณ์เสาร์อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ 16:10 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะคะอวิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ร่ำลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
10: พลตำรวจโทตายรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
11: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้เร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
12: นายประชุมด่วนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใส่และแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
14: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
16: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลาย อสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังคะมาจะเจอกันวันนี้นะคะยามเย็นแบบนี้ด้วยนะคะก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันเป็นข่าวสารที่เชื่อว่าทุกคนอยากรู้ทุกคนจะต้องรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างน้อยๆเนี่ยมาฟังกันไปเพลินๆเติมเต็มพลังกายพลังใจกันได้ค่ะนอกจากข่าวสารที่เรานำมาฝากกันก็ยังมีผลงานเพลงเพราะๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากเยอะมากเป็นกิจ

มีความปลอดภัยด้วยค่ะสำหรับบัตรประชาชนของคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้นะคะเราก็สามารถดำเนินการแล้วก็ใช้ได้แล้ววันนี้ค่ะผ่านทางแอปทางรัฐแอปไทย ID แล้วก็เราสามารถคือเดี๋ยวนี้มันง่ายมันไม่แบบที่เราจะต้องไปพกบัตรประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวคนพิการแล้วค่ะมันสามารถอยู่ในแอปพลิเคชันในมือถือเครื่องเดียวเพราะว่าคนไปไหนเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือมือถือแต่บัตรต่างๆเนี่ยเราอาจจะทำหายหรือเราอาจจะลืมพามาก็ได้นะคะเราก็สามารถเปิดใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยที่บอกมาทั้งหมดนี้นะคะคือเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนคุณจะใช้ประโยชน์จากอะไรนะคะคุณก็สามารถเปิดผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือได้เลยเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยสะดวกมากขึ้นไม่ต้องพกพาบัตรจริงๆไปอาจจะเสี่ยงที่จะทำให้หล่นหายได้อีกนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเขารับรองความถูกต้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆค่ะใช้งานได้ทันทีใช้ได้ทุกที่เลยเพียงแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดบอกว่ามีโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก็สามารถเปิดได้จริงๆแล้วมันต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องนี้บางคนยังเข้าใจผิดๆอยู่แล้วก็สามารถใช้แทนบัตรจริงได้เลยค่ะหน่วยงานต่างๆเขาก็พร้อมให้บริการตรงนี้นะคะสามารถใช้แสดงตัวตนได้เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการบริการต่างๆจากภาครัฐแล้วก็เอกชนก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะผ่านทางโทรศัพท์เครื่องเดียวเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาได้แล้วด้วยค่ะอีกหนึ่งข่าวดีแล้วกันค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตราที่33แล้วก็39นะคะเพราะว่าทางด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเปิดเผยประกาศฉบับหนึ่งค่ะเป็นประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์โดยใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนค่ะที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยค่ะเป็นวิกฤตด้านพลังงานข้าวของก็แพงราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นเขาก็เลยออกประกาศตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะไปพบแพทย์จะไปใช้บริการการแพทย์อะค่ะในการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการที่เราจะต้องเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็จะช่วยลดได้เยอะเลยทีเดียวค่ะในส่วนนี้ค่ะโดยรายละเอียดที่เขาประกาศออกมาในส่วนนี้นะคะกำหนดให้สำนักงานประกันสังคมค่ะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิเอาไว้แล้วก็หน่วยงานที่ได้ให้บริการทางการแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวน26ชนิดของโรคด้วยกันนะคะ26ชนิดโรคนี้มีทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอักเสบเรื้อรังโรคตับแข็งโรคภาวะหัวใจล้มเหลวเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องถุงลมโป่งพองโรคไตแล้วก็โรคพาร์กินสันโรคไขมันในเลือดสูงโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคต้อหินแล้วก็โรคลูปัสค่ะโรคเลือดอะพลาสติกค่ะแล้วก็มีโรคทาลัสซีเมียด้วยนะคะ26โรคด้วยกันที่เขาจะให้การดูแลในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้เราสามารถใช้บริการเทเลเมดิซีนหรือว่าการดูแลทางไกลได้ค่ะสำนักเลขาธิการประกันสังคมนะคะก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกันตนมาตราที่33และ39สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้แบบต่อเนื่องลดความจำเป็นที่คุณอาจจะจากเมื่อก่อนคุณจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับยาแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะคุณสามารถใช้บริการในการคุยกับคุณหมอผ่านทางเทเลเมดิซีนได้นะคะแล้วก็มีการระบบจัดส่งยาถึงที่บ้านด้วยค่ะซึ่งสถานพยาบาลเนี่ยจะมีการเก็บเรียกค่าบริการจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรงโดยที่ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมก็ได้กำหนดสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีระบบเทเลเมดิซีนค่ะกังวลไม่ลดความกังวลได้เลยนะคะหลายคนอาจจะกังวลว่าแม้ถึงแม้จะประกาศออกมาแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าที่
ที่ไหนเนี่ยให้บริการแบบเทเลเมดิซีหรือเปล่านะคะก็ไม่ต้องกังวลตอนนี้เนี่ยเขาระบุออกมาชัดเจนในประกาศฉบับนี้แล้วค่ะว่าสถานพยาบาลเนี่ยจะต้องเข้าร่วมโครงการระบบเทเลเมดิซีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่จะไปใช้บริการค่ะสำหรับระบบบริการทางไกลการแพทย์ทางไกลเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสำนักงานประกันสังคมที่ในการยกระดับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพท

ในลักษณะแบบนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไกลนะคะยิ่งช่วงนี้น้ำมันแพงๆอ่ะพูดคุยกับคุณหมอผ่านทางระบบเทเลเมดิซีนแล้วก็บวกกับการจัดส่งยามาถึงที่บ้านของเราแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงนี้แถมยังได้ดูแลสุขภาพที่สำคัญเลยค่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเขาก็จะเป็นคนจ่ายให้ค่ะ2ข่าวดีที่นำมาฝากกันแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามยังมีข่าวดีอีกหลายข่าวที่นำมาฝากกันในวันนี้เลยค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไปสนีไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์กลับมาในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวดีมาฝากเยอะมากจริงๆค่ะอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับชาวระนองและเป็นหญิงสาวชาวระนองที่เราอยู่ในวัยที่สุ่มเสี่ยงอาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงอายุ25ถึง70ปีนะคะสามารถเข้าไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้แบบฟรีๆเลยค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นความร่วมมือสำหรับมูลนิธิกาญจนบารมีแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะเขาร่วมมือกันในการมาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีให้กับสตรีชาวระนองนะคะ5วันด้วยกันครอบคลุมทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองด้วยงานนี้ย้ำว่าตรวจฟรีนะคะโดยเขาจะมีรถเป็นรถที่สำหรับใช้ตรวจมะเร็งเต้านมแบบเคลื่อนที่อะค่ะไปให้บริการตามจุดต่างๆทั้ง 5.5 วันเรามาดูกันว่ามีจุดไหนบ้างนะคะกิจกรรมนี้ค่ะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เริ่มตั้งแต่จันทร์หน้าเป็นต้นไปคุณผู้ฟังไปจนถึงวันศุกร์เลยนะคะวันแรกวันที่25พฤษภาคมค่ะรถคันนี้เนี่ยจะไปให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ฟรีนะคะในพื้นที่อำเภอกบุรีตั้งอยู่ในที่ว่าการอำเภอกบุรีเลยค่ะส่วนวันที่26ค่ะจะเคลื่อนตัวไปที่อำเภอละอุ่นค่ะไปจอดอยู่ที่ศาลาโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นส่วนในวันที่27พฤษภาคมนะคะจะให้บริการในโซนพื้นที่อำเภอเมืองค่ะจะไปจอดให้บริการในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะจะจอดอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในอบจ.ระนองเลยค่ะส่วนวันที่28ค่ะจะไปให้บริการในพื้นที่อำเภอกระเปอร์ก็จะไปจอดให้บริการอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์อบต.กระเปอร์ค่ะส่วนในวันที่29ค่ะจะไปที่อำเภอสุขสำราญนะคะจะไปจอดให้บริการที่ว่าการอำเภอสุขสำราญเลยค่ะโดยเขารถคันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะสีขาวๆเหลืองๆนะคะเป็นรถจากมูลนิธิกาญจนบารมีค่ะที่เขาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขนะคะในการ เดินทางไปให้พี่น้องเนี่ยสามารถได้ไปเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้แบบฟรีๆค่ะเขาจะเริ่มให้เราได้ไปตรวจคัดกรองได้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 7:30 นาทีไปจนถึง 16:00 นตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29ตามที่เราได้บอกไปนะคะใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถไปใช้บริการได้ตามในพื้นที่นั้นตามที่เราได้บอกไปค่ะย้ำวันกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ25เนี่ยกบุรี26อำเภอละอุ่น27อำเภอเมือง28เป็นคิวของอำเภอกระเปอร์และ29เป็นคิวของอำเภอสุขสำราญงานนี้ตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสิ่งที่คุณต้องเตรียมไปเลยนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนห้ามลืมเด็ดขาดแล้วก็ใครที่จะไปใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะคนที่จะใช้บริการได้ค่ะคุณต้องมีสัญชาติไทยเป็นสตรีไทยอายุ 25-70 ปีก็สามารถไปตรวจได้หรือใครที่มีอาการสุ่มเสี่ยงนะคะว่าเนี่ยญาติของเราคนในครอบครัวของเราเคยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเราก็สามารถไปเข้าตรวจได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีความเสี่ยงนะคะกิจกรรมที่เขาจะให้ทำก็คือเวลาเราขึ้นไปที่รถแล้วค่ะเขาก็จะให้เราเนี่ยในการสอนให้เราเนี่ยลองจับดูซิจับบริเวณเต้านมของเราดูว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงแบบไหนเขาก็จะบอกลักษณะอาการมาแล้วก็ในกรณีที่2ค่ะเขาก็จะมีการทำอัลตราซาวด์แมมโมแกรมนะคะ
5: แล้วก็ส่งให้แพทย์พิจารณาค่ะแล้วก็จะส่งผลมาให้เราได้รับทราบอีกทีนึงว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือไม่นะคะมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นมากจริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในแต่ละปีค่ะก็มีคนที่เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็ถือว่าสัดส่วนปริมาณเยอะเหมือนกันสถิติเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วค่ะตรวจไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนดีที่สุดจะเป็นหรือไม่เป็นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเขาให้บริการในการตรวจฟรีและเราก็ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กันก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยก็จะได้หาแนวทางในการรักษาได้ถูกแต่ถ้าไม่เป็นเราตัวเราเองก็จะได้สบายใจไปนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะสตรีที่มีอายุ 25-70 ปีสตรีชาวระนองนะคะไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันได้แบบฟรีๆค่ะใครที่อยากจะติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะบางทีนัดบอกอาจจะตกหล่นไปบ้างหรือใครฟังไม่ทันก็โทรไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะโทรได้ที่หมายเลข077-811-076ค่ะย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ077-811-076ค่ะเป็นหมายเลขติดต่อนะคะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมและลูกใคร
1: wow.
0: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
4: คนไทยไม่เอาสินบน
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาในช่วงที่3นะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3นี้ก็มาดูข่าวนี้กันสักหน่อยคุณผู้ฟังก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เห็นบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเขาเดินหน้าเอาจริงเอาจังมากๆถึงขั้นไปประกาศในเวทีโลกเลยนะคะในเรื่องของการให้ความร่วมมือการพัฒนาเมืองแล้วก็การสร้างที่อยู่อาศัยแบบมั่นคงให้กับประชาชนชาวไทยนะคะก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วนั้นนำเสนอเรื่องของที่อยู่อาศัยของคนเร่ร่อนใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เดินหน้าสานต่อเลยนะคะโดยคุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเดินทางไปประชุมในเวทีการประชุมนี้เลยค่ะ WUF 13ค่ะที่มีการจัดขึ้นที่กรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานนะคะซึ่งก็ได้เข้าร่วมประชุมกับอีกหลายภาคส่วนที่มีบทบาทในส่วนนี้รวมถึงตัวแทนจากประเทศจีนซึ่งมีบทบาทสำคัญด้วยค่ะในโอกาสนี้คณะผู้แทนไทยเองนะคะก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็แสดงจุดยืนค่ะแล้วก็กล่าวว่าฝ่ายจีนเนี่ยได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสหารือกับทางฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าจีนเนี่ยได้เริ่มการประชุมของทางที่จีนแล้วนะคะตั้งแต่ปี66ที่ผ่านมาซึ่งทางหน่วยงานของไทยไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการผังเมืองกระทรวงมหาดไทยก็เข้าร่วมการประชุมมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ในช่วงปี69นี้เนี่ยสักประมาณปลายปีคุณผู้ฟังประมาณเดือนสิงหาคมค่ะจะมีการจัดการประชุมในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ความร่วมมือต่างๆในภาคของอาเซียนและจีนเกี่ยวกับภาคการก่อสร้างแล้วก็การพัฒนาเมืองเพื่อที่จะสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนเปราะบางในประเทศไทยได้ค่ะคุณนิยอนบอกว่าในส่วนของประเทศไทยก็มีโอกาสศึกษาการวางผังเมืองแล้วก็แนวทางการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราจะทำให้เป็นบทบาทที่มากยิ่งขึ้นไปอีกขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลไทยก็กำลังผลักดันโครงการบ้านเพื่อคนไทยเพื่อจะมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ศูนย์กลางระบบการขนส่งมวลชนเพื่อให้ประชาชนเขาสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมได้แล้วก็โดยมีความสนใจในเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบรวดเร็วของจีนนะคะเข้ามาพูดคุยเข้ามาช่วยดูแลด้านนวัตกรรมว่าเราจะก่อสร้างยังไงให้มันเกิดความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะนอกจากนี้ไทยเองก็ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะระบบโซลาร์เซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะคือเขาก็ดูแลแบบครบวงจรคือเต็มระบบเลยนะคุณผู้ฟังคุณนิกรก็ได้กล่าวในช่วงท้ายเป็นการประกาศให้กับนานาชาติได้รู้เลยว่าไทยเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่นะในการที่จะร่วมมือกับทางฝั่งจีนนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมาสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยด้วยความรวดเร็วแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อนำบ้านเหล่านี้เนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงอย่างเช่นกลุ่มคนเปราะบางค่ะคุณนิกรก็ได้กล่าวในช่วงท้ายนะคะบอกว่าฝ่ายจีนเนี่ยได้นำเสนอประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่แบบมีประสิทธิภาพมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าเกิดว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเกิดความสำเร็จมันก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในความร่วมมือของไทยและจีนในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยโดยประเทศไทยจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการก่อสร้างสมัยใหม่จากจีนทั้งระบบก่อสร้างที่รวดเร็วอาคารประหยัดพลังงานหรือว่าการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในบ้านที่อยู่อาศัยด้วยตลอดไปจนถึงแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุค่ะ ขณะที่ฝ่ายจีนเองเขาก็มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญของอาเซียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืนและเป็นโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือภายใต้กรอบไชน่าอาเซียนและความร่วมมือไทยจีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในอนาคตด้วยค่ะแต่ที่สำคัญคือคุณผู้ฟังอย่างน้อยๆเนี่ยความร่วมมืออะไรก็แล้วแต่ผลประโยชน์ก็จะตกมาที่กลุ่มเปราะบางของประเทศไทยที่ได้มีการได้รับการดูแลหรือจะได้เข้าร่วมโครงการนี้ในอนาคตต่อไปก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งติดตามข่าวสารกันต่อได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะวันนี้ก็นำข่าวสารมาฝากกันหลายข่าวมากๆเชื่อว่าทุกคนฟังแล้วอ่ะก็จะมีกำลังกายกำลังใจนะในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะก็สิทธิต่างๆที่ทางรัฐบาลเองก็พยายามออกมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะวิกฤตไหนก็แล้วแต่ค่ะที่สำคัญก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะสามารถกลับมาติดตามรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดได้ใหม่วันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการรอบวันทันข่าวนะคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลานี้กันหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.นะคะจนถึงเวลา 18:30 น.รอบวันทันข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะอภิชวาคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในวันหยุดวันนี้นะคะแดดร่มลมตกแล้วนะท่านผู้ฟังจริงๆนี่ก็มีแดดบ้างเล็กน้อยล่ะแล้วก็ในบางช่วงก็มีฝนกันด้วยนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนพื้นที่มีฝนตกพรำๆเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะฝนตกถนนลื่นทัศนวิสัยที่มองเห็นไม่ชัดเจนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดทีเดียวค่ะ 18:08 เวลาในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาคุยกันถึงเรื่องของรายงานอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่าในช่วง18:00 นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็จะเป็นพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้า18:00 นวันนี้จนถึง18:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในช่วง 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าในพื้นที่นะคะในการติดตามสถานการณ์ในการติดตามกลุ่มฝนนะคะสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ตั้งแต่เวลา16:00 นจนถึงเวลา19:00 นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ดูภาพถ่ายทางดาวเทียมนะคะพบฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนมากเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังขาในภายใน 1-3 ชั่วโมงก็คาดว่าจะมีการเคลื่อนปกคลุมบริเวณจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพังงากระบี่ลักษณะฝนตกกระจายตกต่อเนื่องนานกว่า60นาทีโดยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองรุนแรงนะคะคือบริเวณจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพังงาและกระบี่นะคะและเรามาดูข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่นะคะเมื่อเวลา 17:00 นนะคะเป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะก็คาดว่าจะอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสส่วนเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและคาดว่าจังหวัดระนองนะคะเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังนะก็สรุปให้ทราบกันนะคะในพยากรณ์อากาศล่าสุดที่นำเข้ามาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
วัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ของจังหวัดในฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะสูงสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลวัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสปริมาณฝนสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวัดได้ 44.4 มิลลิเมตรที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะท่านผู้ฟังนะก็สรุปในรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่นะคะและตอนนี้ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าในภาพรวมของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่กันนะคะส่วนภาคอื่นๆก็จะอยู่ในระดับ 60% หรือว่าร้อยละ60นะคะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะสรุปนะคะตอนนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะที่คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะในรายภาคต่างๆกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็หยิบมาฝากกันนะคะในเรื่องของรายงานอากาศนะคะในช่วงแรกของรายการรอบวันทันข่าวนะคะวันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเขาจะช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคในยุโรปเข้าร่วมกันด้วยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะในการประชุมนะคะมีผลอย่างไรกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะบทบาทไทยในเวทีโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแน่นอนพรุ่งนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะไทยช่วยไทย plus จะดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนทีเดียวแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะย้ำกันเลยพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มลงทะเบียนนะคะท่านผู้ฟังสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่ามีฐานข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะคะหรือว่ามีข่าวออกมาให้อยู่เฉยๆเพราะว่าจะมีการเพิ่มวงเงินสวัสดิการอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทซึ่งจากเดิมนี่ยอดเดิมเลย300บาทนะคะแล้วก็เพิ่มให้700บาทรวม 1,000 บาทแล้วก็จะต่อเนื่องกันตรงนี้4เดือนนะคะท่านผู้ฟังคะก็เช่นเดียวกับอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้กันก่อนนะคะบางท่านก็บอกว่าเอ๊มีข้อกังวลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จำนวน13ล้านกว่าคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะท่านผู้ฟังตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะว่ากลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ต้องลงทะเบียนแต่สำหรับผู้ที่จะต้องลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนหรือ30ล้านสิทธิ์นะคะโครงการ60/40คนละ 1,000 บาทต่อเนื่อง4เดือนนะคะท่านผู้ฟังก็ทางรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เร่งรัดให้เปิดลงทะเบียนโครงการรอบใหม่เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยจริงๆได้รับบัตรแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้ในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทางรัฐบาลก็มี

1.18 ล้านคนเพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวงเงิน 1,000 บาทนะคะต่อคนต่อเดือนร้านธงฟ้าสวัสดิการเดิมนี่300บาทตอนนี้เพิ่มวงเงินอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะคะอภิสราแจงให้ได้ทราบกันนะคะว่า 1,000 บาทนี่จะได้4เดือนเป็นระยะเวลา4เดือนคือเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนหรือมิถุนายนถึงกันยายนนั่นเองมาดูในรายละเอียดกันนะคะท่านผู้ฟังขาสำหรับในกลุ่มนี้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อการ์ดหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะย้ำเลยนะท่านผู้ฟังนะสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้านี่300บาทต่อคนต่อเดือนนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนหรือจะเป็นค่าไฟ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรคนพิการกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้ล่ะนะในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราไปต่อกันในรายละเอียดอภิสราแจงให้ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งไทยช่วยไทย plus 60/40รัฐช่วยจ่าย 60% มาดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายสำหรับค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่ารักษากำลังซื้อของประชาชนจะจ่าย 40% มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการสามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะมาดูเงื่อนไขกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเงื่อนไขการใช้จ่ายรัฐร่วมจ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนจำกัด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน4เดือนนะคะต่อเนื่องกันเลยหากใช้สิทธิ์ไม่ครบในแต่ละเดือนสิทธิ์คงเหลือจะไม่นำไปทบในเดือนถัดไปนะคะท่านผู้ฟังคือเดือนมิถุนายนก็จะต้องใช้จ่ายให้หมดนะคะใช้สิทธิ์ตรงนี้ให้หมดจะไม่เอาไปทบในเดือนถัดไปนะคะเดือนกรกฎาคมก็เช่นเดียวกัน 1,000 บาทเดือนมิถุนากรกฎาคมเดือนสิงหาคมก็อีก 1,000 บาทและเดือนกันยายนด้วยการใช้งานฟีเจอร์นะคะประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในการชำระเงินและร้านค้าใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระเงินนะคะ AI สำหรับช่วยวิเคราะห์ธุรกิจร้านค้าใช้ประกอบการรายงานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้ทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจนะคะในเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวค่ะมาดูปฏิทินของโครงการกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะลงทะเบียนสำหรับประชาชนวันพรุ่งนี้วันแรกนะคะหรือตลอดสัปดาห์นี้เลยจันทร์ถึงศุกร์นี้ล่ะจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงศุกร์ที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะคะในห้วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังท่านผู้ฟังขามีเวลาระบุด้วยนะว่าจะต้องภายในนะคะหรือว่าระหว่างเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาถ้าว่าสิทธิ์ยังไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ในวันที่25พฤษภาคมนะคะเมื่อถึงเวลา22นาฬิกาก็ถือว่าวันนั้นไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วล่ะต้องรอในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็จะเป็น6โมงเช้าจนถึงเวลา22นาฬิกาเหมือนเดิมนะคะก็ต่อเนื่องกันไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะ30ล้านคนกันลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ตรงนี้มาดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะท่านผู้ฟังและร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายนนะคะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการล่ะทำยังไงร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยก็มีช่วงเวลาอยู่นะคะวันพรุ่งนี้ล่ะ25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะช่วงเวลาใช้จ่ายร้านค้าในโครงการนะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาส

สำหรับการใช้จ่ายฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ก็จะมีกำหนดด้วยนะคะว่าจะเริ่มในวันที่15มิถุนายนนะคะท่านผู้ฟังจนถึงวันที่30กันยายนสำหรับเดลิเวอรี่นี่จะช่วงการใช้จ่ายนี้จะน้อยกว่านะคะในการใช้จ่ายกับร้านค้าทั่วไปนะคะคือจะเริ่มเหมือนกันละคือ6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะแต่สำหรับการใช้จ่ายร้านค้าในโครงการนี้จะถึงเวลา23นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่สรุปให้ทราบกันนะคะแล้วก็มีมาดูอีกนะคะท่านผู้ฟังยังมีเงื่อนไขอีกนะมีเพิ่มเติมค่ะเงื่อนไขการใช้จ่ายรับร่วมจ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะจำกัด1,000 บาทต่อคนต่อเดือนต่อเนื่องกัน4เดือนหากใช้สิทธิ์ไม่ครบในแต่ละเดือนสิทธิ์คงเหลือจะไม่นำไปทบในเดือนถัดไปเช่นเดียวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะทั้งในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะไม่นำไปทบในเดือนถัดไปนะคะการใช้งานและฟีเจอร์คือประชาชนใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในการชำระเงินส่วนร้านค้าใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระเงินค่ะร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติมได้แก่ร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าราคาประหยัดร้านอาหารและเครื่องดื่มฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปกิจการขนส่งสาธารณะกิจการขนส่งมวลชนนะคะท่านผู้ฟังค่ะคุณสมบัติผู้เข้าร่วมก็เพิ่มเติมหน่อยนะท่านผู้ฟังนะซึ่งเราก็มีคำถามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะว่าเอ๊ะจะเป็นสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปหรืออายุ18ปีขึ้นไปแล้วจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็สรุปว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะแล้วก็จะมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนคนที่อายุครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี่แหละนะคือถ้าว่าท่านจะครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่28พฤษภาคมก็ต้องรอสักนิดนึงแต่ก็ไม่มั่นใจว่าสิทธิ์จะเต็มไหมนะคะท่านผู้ฟังต้องดูตรงนี้กันด้วยนี่สำหรับผู้ที่มีอายุจะครบ18ปีบริบูรณ์กันค่ะและมาต่อกันนะคะสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40นี่แหละไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคมไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตนะคะช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus นะคะก็จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการอย่างเป็นทางการนะคะท่านผู้ฟังและนอกจากนี้แล้วค่ะก็จะมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในวันเวลาราชการนะคะก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์0858427102-9กันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะการช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพนะคะทางรัฐบาลก็ได้ย้ำว่าไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเป็นการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพแต่ในการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกันแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นนัยยะสำคัญตรงนี้กันด้วยละเพราะว่าจะทำให้ประชาชนนะคะได้นำเอาเงินเข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ช่วยอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังรอบนี้60รัฐช่วย 60% เราจ่ายเอง 40% แล้วก็สรุปนิดนึงว่าวันละ200บาทต่อคนนะคะหรือว่า200บาทต่อคนต่อวันจ่ายไม่เกินแต่ถ้าว่าท่านใช้จ่ายแล้วเนี่ยถ้ามันครบ200บาทต่อคนต่อวันแล้วนี่ต้องรอใช้สิทธิ์พรุ่งนี้แต่ถ้าว่าท่านจะใช้ส่วนต่างตรงนั้นได้นะคะแต่สิทธิ์ของท่านนี่ก็จะต้องในวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเราไปดูในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในฝรั่งเศสนะคะท่านก็ได้พบปะพี่น้องคนไทยในฝรั่งเศสแล้วก็ในเรื่องของ
การยืนยันนะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ยืนยันสัญญากับคนไทยในปารีสขอมั่นใจอธิปไตยไทยจะไม่เสียไปแม้กับพี้เดียวนะคะท่านผู้ฟังซึ่งท่านย้ำว่าไม่เปิดด่านนะคะซึ่งมีข้อคำถามของประชาชนในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรและในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งละของการทักทายแล้วก็มีประชาชนในฝรั่งเศสก็ได้ถามท่านนายกนะคะถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะท่านนายกก็ตอบว่าดีใจทุกๆคนมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองด่านไม่เปิดสัญญาว่าอธิปไตยของไทยจะไม่ยอมสูญเสียไปแม้กับพี้เดียวขอให้มั่นใจประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบและเมื่อวานนี้ก็ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกก็จะต้องสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในความสัมพันธ์นะคะไทยฝรั่งเศสนี่คือในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง4ท่านนะคะซึ่งวันจันทร์นี้ล่ะค่ะจะมีการหารือระหว่างอาหารข้ามกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสแบบวงเล็กมากๆเลยนะคะเป็นการพบปะนะคะจะเป็นประโยชน์ในพื้นฐานที่ดีสำหรับไทยที่จะสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้พร้อมจะฝากฝังประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการดูแลคนไทยในฝรั่งเศสกันด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางไทยและฝรั่งเศสจะมีการจับมือกันนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศสกันด้วยนะคะในบริบทต่างๆในเรื่องของวัฒนธรรมตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตอบรับเป็นอย่างดีเราก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าการไปฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะไทยได้ประโยชน์อะไรกันบ้างแน่นอนมีข่าวสารออกมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังและพรุ่งนี้ล่ะค่ะก็จะมีการรับประทานอาหารในการพบปะกันวงเล็กๆนะคะก็จะมีรองนายกรัฐมนตรี4ท่านเข้าร่วมกันด้วยแน่นอนว่าจะต้องมีข่าวสารมีข่าวออกมานะคะยังไงช่วงของรอบวันทันข่าวก็จะหยิบมาฝากกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังทุกวันนะคะที่เราเจอกันหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นทางสวทชออก FM 107.25 MHz AM 783 kHz นะคะวันนี้อภิสราคงวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตรงนี้นะคะเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง

้ท่านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808838 3สวทระนอง

0: ม่เท่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
1: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตาดูตา
0: แล้วม่เท่ารู้มาจากไหนนี
1: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
0: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปลอมอะแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน

ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนด้วยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทย National Pavilion บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรันพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
3: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าของชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
2: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
4: ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีก็รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
2: ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
6: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเฝาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกรอบเวลาและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่าจะทำประชามติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572นายนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอน พื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทั้งนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
7: นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้อย่างทันท่วงทีพร้อมให้ร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
8: พลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรทินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
9: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติดนะครับ
8: พลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสีห์75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการ

0: บวนการผิดกฎหมาย
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2: นายจติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
4: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนกวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพล การเดินทาง

0: กลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิดอัตฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาโลจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาโลจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายในแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบูรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนผู้ฟังไปลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะไปโคราชกันค่ะผู้ฟังเนื่องจากว่ามีการขุดค้นพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะพบหลักฐานอะไรบ้างแล้วมีข้อสันนิษฐานที่สำคัญอย่างไรบ้างวันนี้ล่ะค่ะรายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปสำรวจเรื่องนี้กันกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยนะคะวันนี้ในการสบายๆหลังข่าวของเรามอบชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินพร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่นะคะ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประจำเพชรรุ่งจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกู่ปราสาทหินทรายกันค่ะครู่เดียวนะคะ
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบาๆ
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
13: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
14: อยากถึงที่หมายเร็วไว
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ลดการสร้างมลพิษ
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ยกระดับคุณภาพชีวิต
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
16: ฉันได้แล้ว
17: ผมก็ได้
16: ป้าก็ได
18: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ซื้อเลย
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
13: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิว สมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยเรื่องของการขุดพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชกันค่ะพูดคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เตยแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้อันนี้น่าตื่นเต้นอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชนี่ค่ะอันดับแรกเลยก็ขอถามก่อนเลยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการไปขุดพบในครั้งนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นการขุดพบเป็นยังไงคะแล้วก็กู่ด้วยนะคะกู่คืออะไรคะกอสระอูไม่เอกเนี่ยค่ะหมายความว่ายังไงคะ
2: ครับก็พูดถึงเรื่องของการค้นพบก่อนละกันนะครับที่จริงเนี่ยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรของเราเนี่ยมีฐานข้อมูลของโบราณสถานหลังนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2539แล้วครับแต่ก็ไม่ได้มีการศึกษาหรือว่าลงรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็จน30ปีผ่านไปนะครับก็คือปี2569เนี่ยเราได้พบโดยบังเอิญอีกครั้งนึงจากการปรับพื้นที่ของเจ้าของที่ดินต้องเล่าที่เตยก่อนฟังก่อนครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์เนาะมันมีเจ้าของนี่เจ้าของเขาต้องการที่จะปรับพื้นที่นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นำไปสู่การค้นพบร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจนั่นก็คือฐานปราสาทด้านทิศเหนือนั่นเองนะครับซ
1: ึ่
2: งตอนแรกที่พบเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่รับรู้รับทราบกันนะครับแต่พอเมื่อพบแล้วนะครับก็ได้มีการแจ้งให้สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราลงไปตรวจสอบทีนี้ชื่อโบราณสถานน่าสนใจมากครับพี
1: ่
2: เราเรียกว่ากู่ปราสาทหินทรายใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
2: กู่เนี่ยก็เป็นเหมือนศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมล้านช้างหรือในวัฒนธรรมลาวนะครับส่วนปราสาทเนี่ยเป็นศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนจะเป็นคำซ้อนนะครับพี่ก็คือก
1: ู่
2: ก็คือวัฒนธรรมล้านช้างส่วนปราสาทก็คือวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณซึ่งทั้งสองวัฒนธรรมนี้ก็ปะปนกันอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทีนี้น่าสนใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันในชื่อบุกถ้ำครับพี่เตย
1: บุ
2: กถ
1: ้
2: ำในที่นี้เนี่ยเชื่อมโยงกับตำนานพื้นถิ่นนิทานเรื่องเล่าของคนในพื้นที่ที่บอกว่าบริเวณนี้เดิมมันเป็นป่ารกแล้วก็จะมีโพรงนะครับที่มองลงไปเนี่ยแล้วค่อนข้างที่จะลึกนะครับทีนี้เมื่อถึงวันพระใหญ่หรือว่าถึงทุกๆปีที่มีการเลี้ยงผีหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก
1: ็
2: จะมีการเอื้อมมือนะครับลงไปหยิบหม้อไหโบราณขึ้นมาประกอบพิธีกรรมซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับหม้อไหในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณนะครับเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เนี่ยก็จะรู้จักกันในชื่อบุถ้ำมากกว่าครับพี่เตย
1: ค่ะอ๋อนี่เป็นที่มานี่เองนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วที่เราพบอ่ะมันอยู่ตรงจุดไหนบริเวณไหนคะพื้นที่ดูแล้วความกว้างความยาวประมาณเท่าไหร่ตอนที่ขุดพบอะค่ะ
2: ตัวโบราณสถานหลังนี้เองนะครับต
1: ั้
2: งอยู่ทางด้านตะวันตกห่างออกจากประตูชุมพลเวลาเราพูดถึงประตูชุมพลก็ให้นึกถึงอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีนะคร
1: ับ
2: มาทางตะวันตกระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรครับซึ่งบริบทของศาสนสถานหลังนี้ไม่ใช่แค่ปราสาทเพียงอย่างเดียวแต่ทางด้านตะวันออกของปราสาทหลังนี้ห่างออกไปประมาณ250เมตรจะมีร่องรอยของสระน้ำโบราณขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบารายนั่นเองซ
1: ึ่
2: งบารายของปราสาทหลังนี้มีขนาดกว้าง200เมตรยาว400เมตรแต่เดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะถูกพัฒนาพื้นที่เป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับคนในพื้นที่บอกว่าสระน้ำลูกนี้น่าจะลึกประมาณ5เมตรครับพี่เตอร์เพราะฉะนั้นความกว้าง200เมตรยาว400เมตรลึก5เมตรมีน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรลองทุกท่านลองคำนวณดูนะครับสอดคล้องกับศาสนสถานขนาดใหญ่นะครับซึ่งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเมื่อวันที่20ถึง27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าฐานของปราสาทหลังนี้มีขนาดความกว้าง9เมตรยาว15เมตรใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวศาสนสถานเองเนี่ยก่อด้วยหินทรายสีขาวนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณภาพของคนในวัฒนธรรมขอมโบราณเมื่อ 1,000 ถึง800ปีมาแล้ว แล้วโดยแหล่งตัดหินนะครับที่อยู่ใกล้กันกับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งตัดหินสี่คิ้วมอจบกนะครับซึ่งถ้าใครเดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่94นะครับแล้วก็มีการส่งผ่านลำน้ำสำคัญอย่างลำตะคองมาเพื่อที่จะมาสร้างศาสนสถานหลังนี้ครับผม
1: ค่ะอันนี้พยายามนึกภาพตามอาจารย์เล่าให้ฟังนะสำหรับใครที่เดินทางไปแถวนั้นบ่อยๆน่าจะนึกภาพออกเหมือนกันนะจากจุดที่ไปพบถูกไหม
2: แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนไปโคราชจะขึ้น M6 ใช่ไหมคร
1: ับ
2: อาจจะไม่ค่อยได้ผ่านอำเภอสี่คิ้วแล้วแต่ถ้าใครยังวิ่งมิตรภาพเส้นเดิมเนี่ยถ้าถึงมิตรภาพกิโลเมตรที่94ซ้ายมือจะเขียนว่าปะมาอำเภอสี่คิ้วเนี่ยขวามือก็จะเป็นแหล่งตัดหินทรายโบราณครับ
1: ค่ะทีนี้ถามนิดนึงพอเราไปเจออยู่บริเวณจุดนั้นแล้วมีการขุดค้นเนี่ยดำเนินการกันยังไงบ้างคะพอเจอปุ๊บเนี่ย
2: นำเรียนพี่เตยอย่างนี้ครับว่าการขุดในครั้งนี้เนี่ยเราใช้คำว่าการขุดตรวจทางโบราณคดีขุดตรวจฮะต่างจากขุดค้นอย่างไรครับขุดค้นเนี่ยอาจจะใช้กับการศึกษาทางวิชาการเนาะคือการขุดลงไปให้ลึกที่สุดจนสิ้นสุดชั้นที่เราพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งนักโบราณคดีจะเรียกว่าชั้นวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราถึงจะหยุดการขุดค้นแต่ขุดตรวจเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาร่องรอยซึ่งในกระบวนการของการศึกษากู่ปราสาทหินทรายหรือว่าบู่ถ้ำแห่งนี้ก็คือการพยายามหาขอบเขตโบราณสถานเพื่อที่จะกันพื้นที่ไว้อนุรักษ์ครับพี่เตยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเนินโบราณสถานหลังนี้เป็นเพียงเนินดินที่มีอิฐกระจัดกระจายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากการปรับพื้นที่ทางด้านทิศเหนือเนี่ยทุกท่านสามารถไปย้อนชมภาพได้ที่ Facebook Fanpage สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับซึ่งจะเจอเป็นฐานบัวหินทรายสูงประมาณ1เมตร40เซนติเมตรนะครับจากพื้นใช้งานเดิมนะครับแสดงว่าดินเนี่ยมันจมฐานนี้อยู่ส่วนปราสาทเองเนี่ยจะเป็นปราสาทแบบใดนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูจากจำนวนอิฐที่มันมีปริมาณมากๆขนาดนี้เราคิดว่าปราสาทประธานของศาสนสถานหลังนี้คงเป็นปราสาทอิฐครับพี่เตยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าศาสนสถานหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใดซึ่งจากการขุดตรวจเนี่ยเราพบฐานศิวลึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูนั่นเองครับความน่าสนใจก็คือว่าความเชื่อพื้นถิ่นเนี่ยสามารถที่จะปกป้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนให้ฟังครับว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์เราคิดว่าเป็นเพียงแค่เนินดินธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนินดินเนี้ยมันถูกซ่อนด้วยฐานขนาด9คูณ16เมตรเอาไว้ซึ่งเป็นฐานปราสาทขนาดใหญ่ครับพี่เตยแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงร่องรอยของวัฒนธรรมของโบราณในย่านนี้นะครับก็คือเมืองนครราชสีมาเนี่ยถ้าทางด้านตะวันตกของเมืองเนี่ยเราอาจจะนึกไปไกลถึงเมืองโบราณเสมาหรือว่าปราสาทบุใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแต่ในวันนี้นะครับปราสาทหลังนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนึงแล้วก็ห่างจากประตูชุมพลหรือเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งน่าสนใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสันนิษฐานจากขนาดของบาลายและขนาดของศาสนสถานเนี่ยมันไม่ใช่คนแค่หลักสิบหลักร้อยคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยแต่มันต้องเป็นคนหลักพันหรือว่าหลักหมื่นที่ใช้การอุปโภคน้ำจากบาลายลูกนี้แล้วก็ใช้ศาสนสถานนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนครับ
1: ค่ะพบหลักฐานทางโบราณคดีมีอะไรบ้างอะคะ
2: ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือฐานโยนีที่โอเล่าให้ฟังนะครับเป็นฐานลูกเคารพที่เบื้องต้นก็กำหนดอายุร่วมสมัยกันกับตัวศาสนสถานก็คือพุทธศตวรรษที่16ถึง18ครับโดยในขณะนี้เราด้วยความที่เป็นร่องรอยหลักฐานที่สำคัญอย่างไรครับฐานลูกเคารพนี้เราพอจะอนุมานตัวปราสาทประธานที่ตั้งอยู่บนฐานนี้ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเราเปิดหน้าดินเจอ3ฐานแสดงว่าปราสาทประธานหลังนี้คงไม่ใช่ปราสาทหลังเดียวแต่เป็นปราสาท3หลังแต่ถ้าเราเปิดหน้าดินทั้งหมดแล้วเราเจอฐานลูกเคารพฐานนี้เป็นฐานเดียวเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทประธานหลังนี้มีเพียงหลังเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเคลื่อนย้ายฐานลูกเคารพนี้ไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ในเมืองนครราชสีมาครับ
1: ค่ะหลักฐานที่ค้นพบเนี่ยมีข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้นยังไงคะถึงจะนำไปสู่ข้อสรุป
2: การที่มีคนเยอะมากมากในพื้นที่บริเวณนี้เราก็ต้องเชื่อมโยงไปกับลักษณะภูมิประเทศอันโดดเด่นของเมืองนครราชสีมาก็คือเราเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาด ใหญ่เกลือสินเทาในที่นี้ก็คือเกลือที่เป็นคราบเกลือซึ่งคนโคราชจะเรียกคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินว่าขี้กระทาหรือว่าขี้กระทาเนี่ยนะครับโดยกรรมวิธีก็คือเขาจะไปถากคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินตรงเนี้ยไปผสมกับน้ำแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็เอาน้ำนั้นไปต้มซึ่งเกลือสินเทาเองเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับในการถนอมอาหารของคนโบราณการใช้ลดจุดหลอมเหลวในการถลุงเหล็กรวมไปถึงการฟอกหนังด้วยนะครับซึ่งบริบทของพื้นที่บริเวณนั้นเองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าในห้วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ที่อาณาจักรเขมรโบราณในเมืองพระนครที่เสียมเรียบกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็นำข้าวเกลือสินเทาเหล่านี้จากที่ราบสูงโคราชลงไปป้อนที่ราบกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่ครับจึงดึงดูดให้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนำไปสู่การสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่และบารายหรือสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ครับผม
1: ค่ะทีนี้เราจะเห็นบ่อยครั้งมากเลยนะอาจารย์ในการขุดค้นพบเนี่ยแล้วก็อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยบริเวณของปักธงชัยบ้างมูลที่พิมายบ้างเนาะโคราชนี่เขาบอกว่าคนที่โคราชเจอรู้ดีจะเห็นภาพแบบนี้บ่อยมากนะคะเวลาเขามีการขุดการเจอแล้วก็ดำเนินการเสร็จเนี่ยการจะเก็บหลักฐานที่ขุดค้นเนี่ยเขาจะจัดการยังไงบ้างคะ
2: ในเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็คือด้วยความที่เราเป็นการขุดเพื่อหาขอบเขตโบราณสถานเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่แล้วล่ะว่าเราจะสามารถกันพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อการอนุรักษ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับสองด้วยข้อจำกัดของเวลาเพราะฉะนั้นหลักฐานสำคัญที่ปรากฏให้เราเห็นก็คือร่องรอยของฐานซึ่งมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาสภาพให้มันคงอยู่อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องกลบทุกหลุมไปก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดหน้าดินเพื่อเปิดทั้งโบราณสถานต่อไปสำหรับฐานลูกเคารพเองเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเนี่ยที่ผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรคือถ้าคุณคิดว่าคุณเจอโบราณสถานเนี่ยคุณก็ต้องเช็คก่อนแหละ ว่าโบราณสถานที่เราคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันตรงตามนิยามความเป็นโบราณสถานของกฎหมายฉบับนี้ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับก็อย่างเช่นสำนักศิลปากรในพื้นที่เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยซึ่งผู้นำของแต่ละส่วนงานเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับสองคือถ้าคุณแจ้งโดยความรวดเร็วเนี่ยโบราณวัตถุหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถพิทักษ์รักษาไว้ได้นะครับไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาได้เรียนรู้พี่แต่จะสงสัยว่าทำไมร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่นครราชสีมาเราพบเยอะมากนะครับ
1: ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ
2: ความร่วมมือจากคนในพื้นที่คนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจอแล้วแจ้งเราทันทีเพื่อที่จะได้ไปจัดทำรายงานนะครับเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ทางวิชาการทางโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคตครับ
1: ค่ะคือบางคนเนี่ยจะเป็นห่วงอย่างนี้ว่าสมมติว่านายทุนเนี่ยไปเจอเนี่ยจะลำบากอะไรนะนายทุนบางคนขุดเจอ
2: แจ้งครับต้องแจ้งถ้ารู้เองจะลำบากกว่านั้นอีกครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงบริบทของผู้คนเมื่อ 1,000 ปีก่อนหรือหลายพันปีก่อนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยซึ่งนอกเหนือจากเกลือสินเทาแล้วเนี่ยนครราชสีมายังเป็นที่ราบขนาดใหญ่แล้วก็มีลำน้ำหลายสายก่อนที่พวกเราจะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้จังหวัดนี้เนี่ยร่องรอยของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาคือ 3,750 ปีหรือตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนเมื่อ 3,700 ปีก่อนเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาเป็นระยะเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นเราไปไล่ไปนานแล้วเราเห็นเศษหม้อเศษกระเบื้องเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะครับต้องเป็นร่องรอยของคนโบราณสิ่งนึงที่เป็นประโยชน์มากในปัจจุบันก็คือว่าพอทุกคนมี Facebook ใช่มั้ยครับถ้าเห็นความเคลื่อนไหวที่ดูแล้วน่าจะมีการบุกรุกทำลายโบราณสถานหรือว่าแหล่งโบราณคดีเนี่ยทุกคนก็จะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้ทำงานอย่างทันท่วงทีครับพี่เตย
1: ค่ะมีหลายคนเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่เขาจะเชียร์แล้วบอกว่าบูรณะมั้ยแล้วก็เปิดให้คนไปเที่ยวชมโคราชมีปราสาทแบบนี้เห็นเขาบอกว่าเยอะแล้วถ้าบูรณะไปมีคนเข้าชมหรือว่าแม้แต่ว่าเขาเอามารวม มกันเหล่านี้คือการจะชมอะไรแบบนี้เขาจะต้องไปเก็บไว้ที่ไหนเราขอเข้าชมได้ไหมอาจารย
2: ์ที่จริงที่เขาคุยกันไว้ว่าจะเรื่องมีการกันพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เนี่ยที่จริงเขาก็จะสามารถให้สาธารณะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับทีนี้ด้วยความที่เรามีปราสาทเยอะมากใช่ไหมครับพี่เตย
1: ใช่ใช่เยอะมาก
2: เพราะฉะนั้นก็มีปราสาทอีกหลายหลังที่ยังต่อคิวที่จะได้รับการอนุรักษ์อยู่และช่วงนี้กำลังฮิตเรื่องของปราสาทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมครับ
1: กำลังเป็นประเด็นเลยค่ะ
2: ดีใช่เพราะฉะนั้นทางกรมศิลปากรเองเขาก็ได้มีการจัด priority แหละครับว่าปราสาทหลังไหนควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ก่อนนะครับซึ่งกูปราสาทหินทรายหรือบูทับเองเนี่ยก็หวังใจว่าจะได้รับการอนุรักษ์นะครับให้เราเห็นสภาพเต็มๆสภาพจริงๆเช่นเดียวกันครับพี
1: ่แต่ปกติแล้วเวลาที่เจออะไรแบบนี้ค่ะชาวบ้านแจ้งมาในการดำเนินการของทางสำนักศิลปากรเนี่ยค่ะเขาจะจัดลำดับใช่ไหมคะว่าจะไปอันไหนก่อนอันไหนหลังหรือยังไง
2: ไม่ครับคือเราออกไปตรวจพื้นที่ทั้งหมดเลยครับพี่ทีนี้ในกระบวนการของการตรวจสอบอ่ะเราต้องทำหมดแหละ 100% แต่พอในเรื่องของกระบวนการของการอนุรักษ์เนี่ยซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญสักนิดหนึ่งผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับพี่เตยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของนครราชสีมาแต่เอาอยู่ในพื้นที่ของสำนักศิลปากรที่สิบนครราชสีมาของเราคือเราขุดแต่งโบราณสถานหลังหนึ่งนะครับชื่อว่าปราสาทหนองตะเป่งที่อำเภอชำนี้จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของที่พักคนเดินทางในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จากเมืองพระนครหลวงไปยังเมืองพิมายอีกหลังหนึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะครับชื่อปราสาทกังแอนเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมกันได้อันนี้เป็นปราสาท2หลังที่เราดำเนินการในปีนี้แล้วก็ปราสาทกังแอนที่โอเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการบูรณะครับผม
1: ค่ะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ก็ทุกครั้งที่คุยกับพี่เตยนะครับก็จะบอกเสมอว่าถ้าเจอเนี่ยให้รีบแจ้งนะครับเพราะว่ายิ่งแจ้งเร็วเนี่ยการอนุรักษ์พิทักษ์รักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเสื่อมสภาพไปเนาะเพื่อเป็นร่องรอยเป็นมรดกนะครับที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราแล้วก็ในพื้นที่นครราชสีมาเองก็มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็เชิญชวนให้ทุกคนมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมที่นครราชสีมากันนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ยินดีครับพี่เตยขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานะคะนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรค่ะเป็นเรื่องของการขุดเจอกู่ปราสาทหินทรายเก่าแก่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะเป็นชุมชนใหญ่อะแล้วมีคนอยู่เป็นพันๆคนได้ตรงจุดนี้เขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะคะแต่พาร์ทที่ฟังแล้วขนลุกก็คือเรื่องของเจ้าของเดิมอะนะที่เขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่สมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นเนินตะกี้ที่คุยกับคุณวรรณพงษ์มันเป็นเนินแล้วเขาห้ามไปลบหลู่ตรงเนินตรงนี้เด็ดขาดตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยข้างใต้คืออะไรคนในพื้นที่ก็เลยทำเป็นศาลเจ้าตั้งไว้เหมือนให้เคารพกันโดยปริยายก็ไม่ได้ไปขุดนะคะเจ้าของที่ก็เลยสร้างศาลใหม่ให้ด้วยซ้ำเหมือนดูแลพื้นที่นั้นมาตลอดอะค่ะไม่มีใครเอะใจว่าข้างใต้มันจะมีบุตรถ้ำอยู่ตรงนั้นจนวันหนึ่งขายที่เจ้าของใหม่จะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วไปขุดเจอฐานรากเท่านั้นแหละก็เจอเลยค่ะก็เป็นที่มานะคะที่เราเล่าให้ฟังกันบางทีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของมันอยู่ก่อนแล้วอะเพียงแค่เราอะยังไม่ได้ไปเปิดเจอเท่านั้นเองแต่รอบนี้เปิดเจอค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะในรายการของเราอ่ะทิ้งท้ายหน่อยวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรานะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะแล้วก็ไม่พอนะคะมีเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้คุณด้วยนะคะจำนวน1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือคุณผู้ฟังจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้ค่ะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะแล้วทางรายการของเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการสบายๆหลังข่าวได้ใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของ ลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้เสด็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีภริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิด ิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างนามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: ถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่พญาไทนะลูกแต่เป็นคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นและการที่จิตพระองค์รักทุกคนเลยและพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
3: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกนิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
5: ่มาเกือบทุกอาทิตย์พอดีที่ว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่ปางประกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
6: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
7: นายสิริพงษ์อังคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: กรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยพระราชทานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีพร้อมผลักดันศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทย
8: นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีณตลาดฟิชวิลเลจบ้านโป่งราชบุรีชูศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดิน Single Last Mile ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการซิงเกิลลัสไมล์สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว 1,699 จุดคิดเป็นร้อยละ16ของพื้นที่เป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 จำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์และกดรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระ

0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกับพลเอกอาซิมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านดำเนินการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อินเวที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดตรงการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีดำลึกวันครบรอบการเสียชีวิตประธานาธิบดีอีเจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2023ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรงสารข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามมองว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-0 เกม21-17และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2 เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้นิวยอร์กนิกส์108-121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกส์ขึ้นนำ3-0 เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกส์เอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3-0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championship Playoff รอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมบลีย์สเตเดียมฮาวซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโรว์บุดวิด1-0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีในนาทีที่90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการอีสตาร์เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเล

0: เซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่ทีมชาติไทยตัดสินใจ walk out ออกจากการแข่งขันเนื่องจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5ประตูต่อ4ซึ่งในวันนี้สโมสรได้จัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้ยืนระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวมลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่จะให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมขณะนี้กำลังท่องโลกอยู่กันคนละมุมโลกคุณวิกรมอย่างที่ทุกท่านทราบได้เดินทางไปจีนมาแล้ว2เดือนเสร็จๆผมมาอเมริกาช่วงนี้ฉะนั้นเราอยู่กันคนละซีกแต่ก็สนทนาเจรจาเรื่องระดับโลกได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่คนละซีกจีนพญามังกรพญาอินทรีฝั่งอเมริกาที่ทรัมป์เพิ่งไปเยือนเสร็จกลับมาเนี่ยเราจะต้องตีความวิเคราะห์กันอย่างไรบ้างฉะนั้นเราแยกร่างกันไปคนละแห่งเลย คุณวิกรมไปประเมินดูสิพญามังกรก็พอใจไหมที่ท่านทรัมป์มาเยือนผมก็จะมาเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่แถวใกล้ๆทำเนียบขาวมาดูสิว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์แฮปปี้ไหมที่ได้ไปพบปะกับท่านสีจิ้นผิงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับเฮียยุนครับ
1: โอ้โหนี่วันนี้ใส่หมวกผมใส่หมวกเพราะอากาศที่นี่เย็นจากอากาศเมืองไทยร้อนอบอ้าวมากมาถึงปะทะกับ10องศาเงี้ยนะก็เลยหวัดกินเข้าไปเลยกำลังพยายามที่จะหายให้เร็วที่สุดคุณวิกรมนี่ก็อยู่เมืองจีนมาสบายหลายเดือนแล้วนี่นะ
2: เอ้ยไม่ถึงเดือนกว่า
1: ๆแหละ
2: ผมออกจากกรุงเทพมาเมษาวันที่6วันนี้ก็เดือนเสร็จ
1: ๆแต่ว่าสำคัญมากนะในการไปเยือนปักกิ่งของทรัมป์เนี่ยมีความหมายมากผมสังเกตว่าท่านสีจิ้นผิงนี่จิบชวนจิบชาเข้าไปในจงหนันไห่เนี่ยคุณวิกรมต้องวิเคราะห์หน่อยทำไมจึงชวนคุณทรัมป์เดินสวนแล้วก็ชี้กุหลาบกุหลาบดอกใหญ่มากฉันชอบมาตกใจบอกโอ้โหไม่เคยเห็นกุหลาบดอกใหญ่ขนาดนี้เลยปกติท่านจะเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาท่านจะพามาอย่างนี้ไหมสีจิ้นผิงรู้ทันทีเลยจิตวิทยาสงสัยทรัมป์ต้องการได้รับฟังบอกว่าต้องท่านเท่านั้นผมไม่เคยเชิญผู้นำชาติอื่นเข้ามาอย่างเดินอย่างนี้เลยสีจิ้นผิงเลยบอกว่าท่านเป็นคนแรกแล้วถ้าท่านชอบกุหลาบนะเดี๋ยวเอาเม็ดกลับไปปลูกที่ทำเนียบขาวเพราะว่าโรสการ์เดนของทำเนียบขาวดอกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้คุณวิกร
2: ม
1: ผมก็ไปดูนะที่ทำเนียบขาวของเขาเรียกโรสการ์เดนใช่ไหมล่ะสวนกุหลาบในไวท์เฮาส์มันไม่สวยเท่ากับจงหนันไห่เว้ยแล้วจงหนันไห่นี่มันคืออะไรคุณวิกรมต้องเล่าแล้วว่าทำไมถึงพิเศษนักการที่สีจิ้นผิงชวนทรัมป์ไปเดินสวนในจงหนันไห่
2: คืออย่างนี้ผมก็เนี่ยเพิ่งออกจากร้านอาหารมาแล้วก็วันนี้ซดเหมาไถไปเยอะเลยนะวันนี้ผมไม่รู้กับคุยกับเฮียยุ่นนี่จะคุยรู้เรื่องขนาดไหน
1: รู้สิแม
2: ่แต่การที่ผมไปซดมาอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าคู่สนทนาซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็อยากจะละลายบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เครียดเพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งคุยกันแบบหน้าปะทะหน้าเนี่ยมันเครียดนะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยโดนเหมาไถมาเนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่นเหมาไถไปตั้งครึ่งขวดได้มั้ง
1: คนเดียวอ่ะ
2: คนเดียวคนเดียวแล้วเขาก็แบ่งแบ่งแบ่งมาแต่คราวนี้เหมาไถของคนนี้เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยใหญ่โตมากร่ำรวยใหญ่โตดังนั้นเขาก็เลี้ยงเหมาไถแบบที่มีคุณภาพผมเคยนั่งคุยกับประธานของเหมาไถนะที่มากรุงเทพนี่เขาก็บอกว่าถ้าจะดื่มเหมาไถที่ดีอร่อยต้องดื่มอายุอย่างน้อย15ปี
1: โอ้โหละ
2: วันนี้ผมไปซดเหมาไถ
1: อายุ
2: ผมก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะ10ปี
1: โอ้ยเว้ยรสชาติมันต่างยังไงวะ15ปี10ปี
2: คือ15ปีเนี่ยเฮียยุ่นนะมันหอมมันนุ่มแล้วมันกินแล้วมันไม่ทำให้คอเนี่ยนะมีแรงเสียดทาน คือมันล่วงไปในลำคอแบบแล้วนุ่มแล้วลื่นไหลแบบดีแล้วหายใจออกมานะหายใจออกมานี่กลิ่นมันใช้ได้เลยฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยถูกละลายบรรยากาศได้เหมาไถซึ่งนักธุรกิจจีนเขาชอบทำกันแต่ฉีเนี่ยเขาชวนทำไปเนี่ยคือทำเนี่ยดูหน้าตาแกเครียดนะ
1: เครียดเพราะว่ามาครั้งนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านไง
2: ไม่รู้ว่าอาซอไม่มาหรือเปล่า
1: หรือทำไมอาซอไม่มา
2: คือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนติดอาซอนะเพราะว่าแก่แล้วไงตอนหนุ่มๆแกก็ไม่ค่อยติดหรอกแกก็ไปเรียกพระอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่วันนี้เนี่ยทรัมป์ไม่มาแม่อาซอทรัมป์ไม่มาเขาก็เลยเนี่ยท่านสีนี่ก็พาไปเดินสวนสวนเนี่ยต้นไม้เนี่ยตอนเดินสีเขาก็จะคุยไปคือบรรยากาศมันเหมือนกับละลาย
1: ใช่ใช่
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มองกันได้ว่าเหมือนกับสมัยก่อนลีแกนกับแทชเชอร
1: ์ใช
2: ่ก็จะต้องขี่ม้าไงเห็นไห
1: ม
2: ขี่ม้าแล้วคุยกันก็เหมือนกันนะผมเนี่ยก็เดินไปในสวนแล้วก็คุยกับแขกมันจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องคุยจีเขาก็คุยบอกเฮ้ยดูสิต้นไม้เนี่ยอายุตั้ง200-300 ปีเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ก็สะท้อนว่าขนาดต้นไม้ที่เมืองจีนนะอายุมากกว่าอเมริกาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเลยว่าเฮ้ยต้นไม้ว่าอายุยังมากกว่าหรือข้อหนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองเขาก็บอกเฮ้ยหรือเห็นไหมไอ้ต้นไม้เนี่ยสองต้นเนี่ยมันประกบกันไอ้นั่นก็หมายความว่าเอ้ยคนเราที่อยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะร่วมมือกันได
1: ้
2: นะเขาก็เลยพาไปดูแล้วก็บรรยากาศก็ดีคุยกันอธิบายไปอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติ
1: ทุกอย่างมันมีความหมายเงี้ยปรัชญาเลยนะสำหรับจีนนะ
2: คือจีนเนี่ยคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าภาษาจีนเนี่ยมันมาจากซิมโบลิก
1: ใช่คือเป็นตัวสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆใช่ไหม
2: เช่นม้าเขาก็จะเขียนเป็นรูปตัวม้าเลยนะมีขามีหาง
1: มี
2: อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นก็ตรงเนี้ยที่เขาก็มองให้เห็นว่าม ันเป็นภาษาที่มีลักษณะนะลักษณะที่จะเห็นได้ว่ามีความหมายฉะนั้นต้นไม้ที่เขาพามาดูก็มีความหมาย
1: คราวนี้ต้นไม้นี่400 ปีต้นนี้200 ปีเปรียบเทียบเห็นว่าไงรู้ไหมอเมริกาของคุณเพิ่ง250 ปีต้นไม้นี่แก่กว่าประเทศคุณอีก
2: ตอนนั้นเขาเรียกว่าโคลัมบัสมานะต้นไม้ที่นี่มีแล้วไงโคลัมบัสยังไม่ได้มาฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างคือคนจีนนะคุณทิชัยคนจีนอีมองอะไรเนี่ยจะมองเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยคนจีนนี่อีมองอะไรจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยแกก็จะต้องมองประวัติศาสตร์เขาจะมองอะไรต่ออะไรจิปาถะอันที่สองนี่เขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ฉาบฉวยทำอะไรก็แล้วแต่อารมณ
1: ์
2: ฉะนั้นมาที่เดินอยู่ในสวนเนี่ยมันต้องสุขุมลุ่มลึก
1: ใ
2: ช่ไหมเอ้าคุณทิชัยเวลาไปเดินอะไรดูอะไรเนี่ยคุณทิชัยจะค่อยๆพินิจพิจารณา
1: ใช่
2: ไม่กระโชกโฮกห้ากวันนี้เนี่ยเฮียทรัมป์เนี่ยแกไปเจอมุกนี้ของเฮียสีเนี่ยนะดูไหมว่าเขาเนี่ยสุขุมลุ่มลึกไปเยอะเลย
1: ใช่นิ่งเลยนะไม่รู้จะโวยวายก็ไม่ได้
2: อันนี้มันจะลงแดงเอานะ
1: เออเ พราะว่าจะโวยวายจะชี้หน้าจะด่าคนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสีจิ้นบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจิบชาก่อน เราค่อยๆเดินดูดอกไม้ค่อยๆเดินดูต้นไม
2: ้
1: เอออันเนี้ยทรัมป์ไม่ค่อยเคยชินอยู่แล้วประเภทชงช้างประเภทต้องแอคชั่นตลอดเวลานี่กับการที่ว่าเดินเล่นไว้เดินเล่นเดินคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องมิตรภาพคุยเรื่องความจริงใจคุยเรื่องประวัติศาสตร์นี่โอ้ทำไม่ทำผมว่าอึดอัดพอสมควรนะแต่ต้องทำเพราะมาครั้งนี้กลับบ้านมือเปล่าไม่ได
2: ้เฮียยุนดูสิว่างวดนี้ไปเนี่ยท่าทางของทรัมป์นี่เปลี่ยนไปแบบ180องศาเลยไหม
1: สงบนิ่ง
2: ถามว่าสงบนิ่งเพราะอะไรเพราะเฮียชีเนี่ยอีหน้าตาจะแบบประเภทเงียบเขาเรียกว่าหน้าตาแบบเรียบเย็น
1: เรื่องใช่
2: เหมือนยิ่งกว่าหน้าแป้งตางูอีกนะแป้งตางูนี่เอาไว้พิกกี้ฮีทใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอาไปทาแล้วจัดใจเย็นไหมเพราะมันเย็นไง
1: เย็นวับ
2: ครับทรัมป์งวดเนี่ยต้องทำใจเย็นๆเพราะว่าทรัมป์งวดเนี่ยมาเนี่ยผมก็ลองมองอยู่สองอย่างนะนายยุนว่าทรัมป์นี่เปลี่ยนท่าทางเพราะทรัมป์เนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องที่รู้ว่าสีไม่พอใจไม่ชอบ
1: ใช่
2: นะเขาไม่พูดเลยเรื่องอะไรที่ว่าทำให้จีนไม่พอใจเขาไม
1: ่
2: ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาทำอะไรให้ในสิ่งที่เขาคิดว่าหรือก็ว่ามีโอกาสจับมือกันไหม
1: ใช
2: ่จับมือเพื่ออะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดอเมริกากับจีนเนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี
1: ้ถ้าจับมือจริงจังนะจริงใจด้วยนะก็สันติภาพจะเกิดได
2: ้
1: โลกจะสงบได
2: ้วันนี้ที่ดูสิไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรต่ออะไรลบลาฆ่าฟันกันเนี่ยถ้าเกิดว่านะทรัมป์กับสีจับมือกันได
1: ้
2: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่เกิดข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่สองเนี่ยนะมันจะเป็นการลดภาระของนะโลกไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนของการพัฒนาโลกเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างเรียกว่าเรียกว่าหนักเรียกว่าโอ้โหอย่างกับนกปีกหักเลย
1: ร่วงลงเลยร่วงลง
2: ร่วงอย่างมหาศาล
1: ครับ
2: คราวนี้มันอยู่ตรงนี้ผมมองนะวันนี้ถ้าคุณสุทธิชัยหรือท่านผู้ชมผู้ฟังลองช่วยเขียนคอมเมนต์มาว่าพร้
1: อม
2: กับสีจับมือกันปึ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นความสงบสุขไหมความขัดแย้งย่อมน้อยลงไหมเอ่ยนะอันที่สามถ้าเกิดว่าเป็นนี้เอายกตัวอย่างคุณทิชชัยคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มีอาการแบบนี้ไต้หวันมีอาการแบบนี
1: ้
2: หรืออิสราเอลก็ดีมีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดทรัมป์กับสีจับมือกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนแน่นอน
2: แ
1: ล้วจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่โลกน่าจะถอนหายใจได้สะดวกกว่าเยอะ
2: คุณวิชัยคิดว่าต้นทุนของโลกเนี่ยจะลดลงไหม
1: นานลดลงไม่ต้องสร้างอาวุธก
2: ็
1: มีเงินเหลือที่จะพัฒนาประเทศเยอะแล้ว
2: แล้วถ้าเกิดต้นทุนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรลดลงสิ่งที่จะตามมาคือ GDP ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไห
1: ม
2: วันนี้เนี่ยไอ้ที่โลกเรากำลังมีปัญหาเนี่ยผมถามว่ามาจากใครใช่ไหมเฮียทรัมป์กับเฮียฮูที่ไปตืบอิหร่านใช่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ไปตืบอิหร่านเนี่ยคงที่ชัยคิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้แม้ของโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลก
1: ใช่ช่องแคปเฮอร์บูสปิดที่ยุ่งกันทั้งโลกเลยเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีแก๊สก็ไม่มา
2: วันนี้
1: ก็ไม
2: ่
1: ม
2: ีผมเดินอยู่ที่จีนเนี่ยคนจีนตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถบเลยนะ
1: เจ๊งกันเพราะ
2: ว่า เศรษฐกิจที่จะส่งออกเนี่ยนะโดนอเมริกันตื้บไ
1: งอ๋อเออใช่
2: ก็ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นฉะนั้นบริษัทต่างๆในจีนนี่ตอนนี้ก็เจ๊งกันเป็นเรียกว่ามหามโหฬารเลย
1: นี่คือส่วนใหญ่ระดับกลาง SME หรือว่าระดับ
2: ทั้งประเทศ
1: ใหญ่ทั้งประเทศเลยเหร
2: อเออคราวนี้ประเทศไทยล่ะคุณพิชัยวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยล่ะนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นในประเทศไทยคือร้านอาหารก็เจ๊งร้านขายของก็เจ๊งบริษัทเล็กน้อยแหละใหญ่น้อยอะไรเจ๊งหมดฉะนั้นมาจากอะไรมาจากเฮียทรัมป์คนเดียวอ่ะถ้าไม่มีเฮียทรัมป์สองเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเป็นไบเดนอ่ะเป็นไบเดนก็แล้วกันวันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอย่างนี้ไหม
1: มันก็มีแต่คงไม่แรงขนาดนี้ไบเดนนโยบายก็ต่อต้านจีนนะแต่ก็ต่อต้านแบบมีรูปแบบประเภทคุยกันก่อนประเภทไม่ฟันธงประเภทไม่ชี้หน้าด่ากันประเภทไม่ส่งทหารไปถล่มอิหร่านโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วถล่มเสร็จแล้วจะทำยังไงตอนนี้ทรัมป์แกหาบันไดลงลำบากนะ
2: เขาเรียกว่าขี่หลังเสือไห
1: ม
2: เสือทรัมป์เนี่ยขี่หลังเสืออิหร่านไหมคุณดิฉันว่าใช่ไหมผมกำลังมองอยู่สองอย่างนะวันเนี้ยสีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็หาเรื่องจีนแล้วก็หาเรื่องอิหร่านใช่หรือเปล่า
1: ใช่
2: เออหาเรื่องเขาไปทั่วหมดเลยถามว่าวันเนี้ยทำตามสนองไหมทรัมป์ที่มาหาสีเนี่ยเพราะว่าจะมาขอให้สีช่วยไปพูดคุยกับอิหร่านบอกเฮ้ยใจเย็นๆนะเรื่องกับอเมริกาไม่ควรทะเลาะกันฉะนั้นงวดนี้ทรัมป์ไปที่หาสีก็เพราะต้องการไปอะไรไปจับมือกับสีปากอาจจะพูดว่าไอ้ว่าไม่ง้อไม่มีปัญหาว่าจัดการอิหร่านจบได้เมื่อใดว่าอยากจะจบก็จบได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นยังไงทรัมป์จะร้องเพลงรอไปอีกขีนะอีกขีงวด
1: แล้ววันนี้อิหร่านนะฮะทรัมป์ครั้งนี้ไปเอาใจเริ่ม I'm on is an honor to be your friend you are a great leader คือชื่นชมสีรับแต่ผมไม่ได้ยินสีเรียกทรัมป์ว่า friend นะเพิ่งอยู่นะไม่ได้ยิน
2: ไม่มี
1: เ
2: ออปกติแล้วเนี่ยคนจีนนะพอรู้จักกันครั้งหนึ่งปั๊บเขาบอกเออบักเจอครั้งที่สองเราเพิ่งอยู
1: ่เราเพิ่งอยู่เลยนะครั้งที่สองนี่นะ
2: เออทรัมป์นี่ไม่มีและไม่มีเราเพิ่งอยู่อ่ะ
1: เ
2: ออเป็นเราโถอ่ะ
1: เราโถคือ
2: เออคือเป็นคนแก่ไง
1: เออ
2: เออไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่
1: ไม่ใช่
2: เพื่อนเก่าแก่แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทรัมป์ทำมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี
1: ่
2: แต่ถ้าเรื่องพรุ่งนี้ทรัมป์บอกว่าเอ้ยมาจับมือกับสีคุณวิชัยคิดว่าถ้าจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วอยู่กันอย่างสันติสุขคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โลกมันก็จะเป็นโลกที่ทุกคนหาโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าหาความสุขมากกว่าที่จะตั้งหน้าตั้งตาว่าจะฆ่ากันจะทะเลาะกันจะเอาชิงไหวพริบซึ่งกันและกันแต่คนละโลกเลยใช่ไหม
2: คือมันอย่างนี้ ผมยังมองว่าไม่รู้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะเฮียหยุ่นนะผมมองว่าโลกเราเนี่ยทำไมมันจะต้องมาทะเลาะกันแล้วการทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียไหมเฮียยน
1: ใช
2: ่แต่มนุษย์ทำไมจะต้องมาทะเลาะฆ่าแกงกันเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพวกกินสัตว
1: ์
2: ฉะนั้นก็จะมีอารมณ์จะมีความโหดเหี้ย
1: ม
2: คุณวิชัยก็ว่าเป็นไปได้ไหมโลกเราเนี่ยจะทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับตอนสมัยหลังสงครามเย็นตอนนั้นจำได้มาหลังสงครามเย็นเนี่ยโอ้เซ็นอะไรกันไป แล้วโลกก็อยู่ในความสงบสุขแต่วันนี้เนี่ยถ้าสีจับมือกับทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากความคิดของสีไม่มากก็น้อยถูกต้องไห
3: ม
2: แล้วเราก็จะต้องมาร่วมมือกันการที่ร่วมมือกันเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่ทำไมล่ะแฮปปี
3: ้
2: และคนข้างๆก็แฮปปี้โลกทั้งโลกวันนี้ก็แฮปปี
3: ้ใช่
2: นะแต่ถ้าเกิดว่าจับมือกันได้เราก็คิดว่าโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไห
3: ม
2: วันนี้ซานาเอะเขาก็โอ้โหไประดมทุนไปอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยคนจีนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมีความสงบสุขเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมประเทศจีนเนี่ยปี1962นะที่มีปัญหากับอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นจีนก็มีปัญหากับเวียดนามแต่มีปัญหากับเวียดนามก็เพราะว่าบิ๊กจิ๋วโทรไปหาเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเดินข้ามชายแดนกัมพูชามาละฉะนั้นจีนก็เลยต้องสั่งสอนจำได้มาเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าสั่งสอนถ้าไม่มีเวียดนามนะทำอย่างนั้นเนี่ยถามว่าจีนก็จะไปสั่งสอนเวียดนามไหม
3: ใช่
2: ไม่มีอ่ะจีนเนี่ยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเพราะเขาอยากจะทำสิ่งนี้อย่างเดียวแต่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่สงครามเกาหลีมาเนี่ยมีแค่6ปีเท่านั้นเองที่ไม่ได้ทำสงครามฉะนั้นทรัมป์เนี่ยด้วยการที่ทรัมป์นั่งอยู่เฉยๆก็ไปจับคนนั้นนะไประเบิดคนนี้อะไรต่อฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยควรจะต้องจับมือแล้วนั่งพูดคุยกับสีเพราะว่าจีนไม่ใช่เป็นประเทศที่ไปลุกลานประเทศคนไหนถ้าเกิดสองคนนี้จับกันได้นะผมว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยมันก็จะไม่มีความขัดแย้งกับจีนและถ้าไต้หวันเนี่ยนะยื่นข
3: ้อ
2: นะเสนอกับจีนเฮ้ยว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นยังไงคุยกันผมว่าสิ่งที่เป็นสันติสุขก็จะเกิดอยู่ในช่องแคบไต้หวัน
3: ใช
2: ่เออฉะนั้นเลยเราก็มองว่าเอ๊ะที่จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเองนะถ้าสีเนี่ยนะเราซดเหมาไถกันนะ
3: นะ
2: อยู่ที่บ้านเขาอะทรัมป์ก็โอ้โหทรัมป์นี่แกก็นักซดนะ
3: ยังไม่กินเหล้าก
2: ินถ้าเกิดเพื่อเป้าหมายมาเมืองจีนก็ต้องสดเหมาไถฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแค่คนสองคนจับมือกันโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนสองคนมันไม่ได้มีอะไรที่จะยุ่งยากไปกว่าความเข้าใจกันแล้วจับมือกัน
3: ซึ่งเป็นไปได้ไหมจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องมีกรรมการไหมคุณมิกรม
2: ถามว่าใครจะมาเป็น ก็คือเรื่องของความเป็นจริงแต่ผมคิดว่าสีเนี่ยเอาเพราะวันนี้จีน เขาต้องการจะทำธุรกิจเขาต้องการที่จะเติบโตอีก15ปี20ปีแล้วค่อยมาคุยกับ อเมริกาวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปทะเลาะกับอเมริกาถ้าทรัมป์จับมือตรงนี้ได้แล้วก็บอกเอ้ยเอางี้หรือกับว่าจับมือกันนะแล้วก็ไปบริหารประเทศอื่นที่กำลังมีปัญหาเช่นยูเครนเช่นอิหร่านเช่นตะวันออกกลางถ้าเกิดคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดทรัมป์จับมือกับสีจิ้งผิงเนี่ยสิ่งที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันน่าจะจบไหม
3: ใช่น่าจะจบนะน่าจะจบ
2: แล้วดูสิช่องแคบไต้หวันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะมีความสุขใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าในเอเชียไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยเป็นไงก็ทำธุรกิจอย่างเดียว
3: สงบ
2: นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ว่าเราบอกว่าถ้าสีกับทั้มจับมือกันนี่โลกเปลี่ยนหมดเลย
3: น่าคิดมากน่าคิดมากฉะนั้นต้องคอยจับประเด็นต่อไปนะครับสำหรับ วันนี้โลกเปลี่ยนสีต้องตัดบทสั้นนิดหน่อยเพราะว่าเราทั้งสองคนเดินทางหาตารางเวลาพูดคุยกันนี่ค่อนข้างสับสนคุณวิกรมก็จะต้องไปเหมาไถผมก็จะต้องไปไถเหมานะไปดูซิว่ามันมีจังหวะเวลาที่จะสนทนากันแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินพูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
10: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดี งานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกปลอดหัวโขนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกปลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชาวนันมาลีรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถ้าปีหน้าได้ทำดนตรีไลฟ์ต่อนี้ผมก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มารวมมาฟีเจอริ่งเพลงก็ยังคิดถึงที่พี่เขียวได้มีการนำแรปเปอร์ชื่อว่าคุณท็อปคุณท็อปนะครับคุณท็อปนะฮะวงอะไรแบ็คชีฟนะฮะก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้กันกับคนเพื่อชีวิตที่เป็นรุ่นเก่าๆกันบ้างถ้าได้ทำนะก็ไม่รู้จะได้ทำอีกหรือเปล่าแต่ว่าในปีนี้ก็ดูคนรุ่นอาวุโสไปก่อนก็แล้วกันส่วนเด็กรุ่นใหม่ๆก็น่าติดตามนะน่าสนใจโดยเฉพาะเสียงร้องเพราะดีขอบคุณคุณอ้อยเอเจที่ได้แนะนำเพลงแล้วก็ได้ขอมาทาง Google Form ของทนดนตรีกันในคืนวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้อยู่ที่สถานีครับยังไม่ได้กลับนิวาสสถานที่บ้านที่เพชรเกษม79น้องแขมก็จะทำรายการสดก็ทำสดอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ขอทำที่สถานีนานแล้วไม่ได้นั่งดูอยู่กันกับคอนโทรลก็เลยโดยปกติก็จะรีบร้อนแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปถึงก็จัดรายการที่บ้านส่งมาที่สถานีแต่วันนี้ขออยู่ที่สถานีกันก็แปลกๆเหมือนกันพอดีต้องตื่นเช้ามืดพรุ่งนี้เพราะว่าจะต้องอ่านข่าวภาคเช้าตอน6นาฬิกาก็ต้องถึงสถานีตอน 5:40 ก็เลยต้องขอพักค้างที่นี่ก็แล้วกันเนื่องจากว่าเดินทางไกลก็เดี๋ยวก็เดินไปก็มาอีกแล้วไม่กี่ชั่วโมงพักนอนพักไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจารุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วซึ่งตอนนี้ได้ส่งลิงก์รายการมาให้รับฟังกันได้ทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ทางทีมงานนะครับทางคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธุรกิจลังการฉนันท์วสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบที่ตอนนี้ก็ว่างๆอยู่เลยรีบออกแบบอย่างพรั่งพรูออกมาให้เต็มที่เลยก็เดี๋ยวรออาจารย์ธนิตนิดนึงนะครับสำหรับช่วงที่คาราบาวจะมาในเดือนกรกฎาคมซึ่งเขาก็คุณวสันต์ก็ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็สีสันสวยสาวสวยช่วงนี้ใช้สีแรงจังเพื่อนนะครับก็เดินทางกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทีมงานยังบอกไม่หมดใช่ไหมแอดมินช้างน้อยฮัสดินเทพพันสดินนายทิยาวุฒิจัยชนะในเมืองคนนี้มณิพันธ์เทียมแสนสมเกียรติแท้มณีและก็ทีมงานทั้งภายนอกภายในด้วยเราเดินทางกันไปนะครับพร้อมด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตก็ยังคิดถึงที่คุณอ้อยเอเจซึ่งเวลามาทุกครั้งก็มักจะมีขนมมาฝากทีมงานเรื่อยๆเลยก็ผมก็เจียดเอาไว้สำหรับรับรองศิลปินศิลปินคราวนี้เดือนพฤษภาคมในวันที่29ก็พี่เขียวคาราบาวซึ่งหลายคนก็ถามว่าจะจองไม่ได้ทันแล้วจะมาจะมีที่นั่งไหมก็ตอนนี้ถึงจะเต็มแล้วแต่ก็ถ้าวันจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ครบตามจำนวนหรอกอาจจะประมาณสัก800-700นะฮะซึ่งก็ยังมีที่พอที่จะได้เข้ามานะฮะมาแบ่งปันกันซึ่งหลายคนก็จะยกเลิกไปในช่วงเวลาที่กลับมาไม่ได้เราก็ให้ท่านอื่นๆนะฮะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนอย่างคาราบาวหรือว่าน้ำบุพงเทพคิดว่าคงจะประมาณพอสมควรแต่ที่นั่งเรามี 1,000 ที่นั่งถ้าแออัดนั่นจริงๆเราก็สำรองด้วยกันให้เพิ่มเสริมเก้าอี้ส่วนท่านที่ด้านล่างนะฮะที่นั่งอยู่ข้างล่างชมทางจอข้างล่างนี่ก็อาจจะมีอีกบรรยากาศหนึ่งในด้านล่างไม่ต้องขึ้นมาทางบนอึดอัดก็เดินเปลี่ยนกันไปลงข้างล่างบ้างข้างบนบ้างก็แล้วแต่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งก็เหลืออีก3ครั้งถ้านับครั้งนี้ก็เป็น4ครั้งอีก3ครั้งที่เหลือนะครับที่จะต้องพบกันอีก3ครั้งข้างหน้านี้ก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยวงใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะทั้ง
ครั้งนี้พี่เขียวกับน้าสิเผือกแล้วก็ครั้งหน้าต่อไปก็น้าหงา

ไม่ใช่วันนักเขียนวันครบรอบนะฮะรอบของ15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีของการครบรอบการเสียชีวิตของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์เดี๋ยววันนี้หลัง3ทุ่มครึ่งก็มีรัศมีมณีนช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่าเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ The Dose Effect เธออยากฟังเหมือนกันเรื่องสมองเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดลำนี่จะเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็อยากจะฟังเหมือนกันแล้วเขามีอาการเหมือนกันคือ2วันนี้รู้สึกปวดๆที่ข้างกกหูมา2วันแล้วก็มึนๆหัวแต่ว่าความดันไม่ได้สูงไม่ได้ขึ้นสูงวัดความดันดูแล้วแต่ยังไงก็คงต้องไปตรวจเช็คสภาพร่างกายกันต่อไปกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนครับ

0: วันเวลาที่เราเคยได้มีความตั้งใจว่าอยากจะไปทำอะไรหลายอย่างเนี่ยในก่อนที่เราจะยุติบทบาทในชีวิตด้านหนึ่งแล้วก็เคยตั้งปณิธานในใจไว้ก็จะขอทำตามในสิ่งที่เราได้มีความมุ่งมั่นอยากจะไปร่วมงานเคยพูดไว้นานแล้วมาผ่านไปแค่เดียวถึง20ปีที่หลังจากที่เริ่มมีงานบ้านนักเขียนที่ภูเขาฝนโปรยไพรลาดใต้โหนดพัทลุงปีนี้ก็จะได้เดินทางไปสักทีหนึ่งก็ในวันที่6ที่7มิถุนายนแล้วก็ไปพร้อมกันกับอาจารย์ธนิตศรีปินดีซึ่งก็ที่นั่นจะมีงานทั้ง3วันที่ภูเขาฝนโปรยไพรโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่มีการแสดงทางวัฒนธรรมวิทยานาฏศิลป์พัทลุงดนตรีพื้นบ้านดองเง็งอัศรีมาลาใต้สวรรค์อาจารย์เทศศรีกินดีนะฮะอีกศิลปินรับเชิญพี่จ๊อบบรรจบนาแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากูลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจดูแมนและองค์ราษฎรซึ่งผมก็จะไปดำเนินรายการด้วยในวันนั้นขอบคุณพี่เจนสงสมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฟังเพลงหุบเขาฝนโปรยไพรของพิสันวโนดอยู่ในขณะที่เดินทางกลับบ้านก็เป็นเพื่อนกันไปซึ่งคิดว่าคงจะได้บรรยากาศที่จะมีอะไรหลายอย่างมากลับมาหลังจากที่เราเดินทางการเดินทางก็แน่นอนครับก็คงจะเหมือนที่กระดกพงได้เคยเดินทางแล้วก็เคยได้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรหนังสือกันครับ3ทุ่ม27นาทีก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินกันในวันนี้เลยครับ
1: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 นาทีพบกันที่นี่ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

หายไปหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วไม่เจอกันสวัสดีครับรัศมีครับคุณรัศมีได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีครับรัศมีได้ยินไหมครับสวัสดีจะหายไปอีกอาทิตย์หรือเปล่าสวัสดีครับเงียบเลยหรือว่ายังไม่ได้เปิดใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับครับก็ในช่วงทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเรื่องราวของวรรณกรรมมาฝากกันสำหรับคุณรัศมีมณีนินอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอกันนะครับปีนี้อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองสุดล้ำสุดล้าสุดล้ำให้สมองให้เป็นสมองสุดล้ำจากสุดล้าให้เป็นสุดล้ำผมก็จะมีอาการไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องสโตรกเลยมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเข้ามาแล้วเชิญเลยนะครับสวัสดีครับหรือว่ายังไม่เข้ามาถ้าไม่เข้ามาจะได้แจ้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารของแวดวงวรรณกรรมก็ที่หน้าที่หลังจากคอนเสิร์ตของพี่เขียวคาราบาวครับ

ดนตรีไลฟ์เนี่ยนะฮะผมก็จะเดินทางต่ออีกอาทิตย์หนึ่งไปที่พัทลุงก็จะเป็นงานซึ่งทางพิจเจนสงสมพันธ์แล้วก็ทางสารพิมพ์นาครแล้วก็ทางลานใต้โหนดนะฮะที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีก็ปีนี้ก็เป็นปีที่20แล้วก็เป็น15ปีบ้านนักเขียนฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เพิ่มเติมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คให้กับใครหลายๆคนที่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ไปพบปะกันทั้งงานของด้านงานเขียนงานวัฒนธรรมฮะวันนี้เขามีศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียเข้าไปร่วมงานด้วยระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนก็มีนัทศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาอ๋ออัศมีบอกไม่ได้ยินเหรอครับไม่ได้ยินเสียงครับทุนชัยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับได้ยินหรือยังสวัสดีครับอัศมีได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินเสียงเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมของเราฮะก็จะมีกิจกรรมอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็ถ้าอยู่แถวนั้นกันก็คงจะได้เจอกันในช่วงวันที่ผมเดินทางไปวันที่6แล้วก็7มิถุนายนเข้ามาได้ไหมครับสวัสดีครับสัญญาณน่าจะยังเข้ามาไม่ได้บทกวีรำลึกกนกพงษ์ที่ดาโตด็อกเตอร์ลิมสวีทินเขียนเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับสงสัยสัญญาณยังไม่เข้ามาแล้วก็วันที่ผ่านมาก็จะมีการประมูลหนังสือของกนกพงษ์จากสำนักพิมพ์นาครด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่หลักใต้โหนดในวันที่7มิถุนายนก็มีเขาจำหน่ายเป็นบัตรโต๊ะให้นั่งทานอาหารได้ด้วยนะฮะก็มีโต๊ะ VIP 4,000 บาท5ที่นั่งธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งเหมือนกันโต๊ะธรรมดาแล้วก็บัตร250สำหรับการเข้างานหุบเขาฝนโปรยไพรที่หลักใต้โหนดบ้านนักเขียนที่พัทลุงครับสัญญาณไม่เข้ามานะฮะสวัสดีครับรัศมีครับรัศมีได้ยินไหมครับรัศมีต้องพูดหน่อยครับสัญญาณถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคงจะต้องหลังไมค์คุยกันต่ออย่างนั้นเพลงที่ผมเตรียมไว้ในช่วงนี้เป็นเพลงในล็อกที่สองแล้วกันคุณทุนชัยที่เตรียมไว้เพลงใบไม้ที่คุณขอมาทางGoogle Form นะฮะที่ได้ส่งไว้ให้แล้วก็อีกหลายเพลงที่ทาง0816346452จาก101บอกว่าอยากแค่ฟังก็ต้องดีใจแล้วเพราะว่าได้แค่ฟังผู้มีปัญญามาร้องเพลงใช้คำดีนะครับจาก101แล้วก็จากสุราษฎร์ธานีบอกขอเพลงหันที่บอกเฮ้ยนะฮะที่บอกร้องปะหย่อนย้อนใช่ไหมฮะปะหย่อนย้อนแล้วก็จากเนี่ยนะครับเยอะเลยนะฮะตอนนี้เพลงที่ขอมาทาง Google Form เนี่ยนะฮะที่ส่งเอาไว้ให้แห่งไหนที่ใจอยู่นะวงมงคลทกโอ้นานๆมีคนขอเพลงนี้สักครั้งหนึ่งคุณปราดปอนปอนนะฮะแล้วก็บุ๋งกัมปานีด้วยนักเดินทางโอ้มายังไงเนี่ยคุณเป็ด ND 91ก็คิดอยู่เหมือนกันนะกัมปานีนี่ติดต่อทางพี่อ้องสุรศรีไว้เหมือนกันเดี๋ยวไว้คงจะได้ประสานกันนะครับแล้วก็มีเพลงใบไม้นะหมูที่คุณตู่ขอมาจากดินแดงมอบให้ในช่วงนี้สำหรับเพลงใบไม้และเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนี้เพลงน้ำฝนครับ

0: จัสมีเข้ามาต้องใช้โทรศัพท์เพราะว่าทางนั้นไม่ได้ยินเสียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถสื่อสารกันได้ค่ะตอนนี้โอเคค่ะได้ใช้เทคนิคพิเศษ
0: ได้ก็ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ไปไหนมา
1: เออก็อาทิตย์ที่แล้วเหรอคะไม่แน่ใจค่ะอาทิตย์ที่แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวมีเรื่องนี้เกี่ยวกับสมองอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะคือไปได้หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาค่ะซื้อมาเพราะประโยคอะไรพี่โยลองเดาดูสิคะ
0: เรื่องสมองสโตรกใช่ไหม
1: ไม่ใช่สโตรกแต่ว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนเลยค่ะคือพอเห็นประโยคนี้นะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ซื้อทันทีเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของพี่โยด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจ
0: เรื่องอะไรความทรงจำเรื่องความจำ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเขาบอกว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่โหยหาขนมหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชินกับการเลื่อนดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนหรือว่าอ่อนใจกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งจนอ่อนใจตัวเองแล้วก็เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเครียดที่มันสะสมนี้เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครคุณบ้างไหมคะโหยหาขนมหวานอยากกินอะไรหวานแล้วก็ชอบเลื่อนดูหน้าจอมือถือแล้วก็จนอดหลับอดนอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วบอกสมองมันล้าใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันมาจากไอ้ตัวสารเคมีตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในสมองของเรานั่นก็คือตัวโดปามีนค่ะพอเห็นประโยคนี้ใช่ไหมทันทีเลยค่ะโอเคซื้อเลย อยากรู้เหมือนกัน
0: โอเคเอางั้นเดี๋ยวขอถ้าให้รัศมีดำเนินการต่อเลยนะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องของสมองล้าเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกเป็นอะไรเหมือนกันเพราะว่ารู้สึก
1: เป็นไหมครับพี่โย
0: มันไม่ได้โหยหาของหวานมากนักนะแต่ว่ามันจะมึนๆแล้วก็ปวดตรงที่แถวๆกกหูมา2วันละนะครับแล้วก
1: ็
0: ปวดเส้นเลือดแล้วก็ในสมองเนี่ยแหละแต่ว่าวัดความดันมันไม่ได้สูงนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เดี๋ยว
0: ครับอ้าวลองฟังดูแล้วกันเนาะดีเดี๋ยวจะต้องญาติลงไปอ่านข่าวก่อนนะครับว่าจะทำยังไงกันต้องวิ่งรอบวันนี้อยู่สถานีทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าต้องค้างที่นี่พรุ่งนี้ต้องสื่อเช้ามืดนะครับ
1: ค่ะพี่โยก็โซบิซี่มากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็มาอยู่กับช่วงเล่มแล้วเล่มเล่ากับหนังสือที่ชื่อว่า The Dose Effect นะคะเป็นหนังสือแปลนะคะเป็นหนังสือแปลของสำนักพิมพ์ How To ค่ะเขียนโดย TJ Power นะคะคุณพันประวีอากนิษฐาพิชาติแปลค่ะก็เป็นหนังสือใหม่นะน่าจะใหม่ล่าสุดเลยมั้งเพิ่งออกมาได้ประมาณช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสมองค่ะคือหนังสือที่เกี่ยวกับสมองออกมาเยอะนะคะแล้วเรื่องของสมองนี่มันก็เป็นอวัยวะสำคัญมากนะมันเป็นศูนย์บัญชาการของมนุษย์เราใช่ไหมคะสมองมันก็มีอยู่หลายส่วนเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับสมองคนที่มีโรคหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแน่นอนนะคะเราก็ต้องหาความรู้เยอะหน่อยแล้วเมื่อหาความรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันเนาะเพราะยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีโรคหรือว่าจะไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแต่เราก็ต้องดูแลสมองค่ะสาเหตุที่ดิฉันเจอหนังสือที่เกี่ยวกับการดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนไม่เป็นอันทำอะไรนะทำไมถึงผัดวันประกันพรุ่งทำไมต้องโหยหาขนมหวานทำไมถึงโหยหาการช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งเล่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้พอทำแล้วเนี่ยคือตอนทำมันจะรู้สึกแบบฟินเนี่ยแล้วก็เสพติด แต่เมื่อทำไปแล้วจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่น่าเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมัวแต่เนี่ยมัวแต่ดูหน้าจอมือถือมัวแต่อะไรอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์มัวแต่กินขนมอะไรประมาณเนี้ยนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะเรามันจะมีตัวสารเคมีอยู่4ตัวนะคะซึ่งมันมีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตของเราอาจจะเป็นชื่อที่ออกแนววิชาการหน่อยๆแต่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าหลังๆก็มีคนพูดถึงเยอะอย่างตัวแรกนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่เราชอบกินขนมหวานนะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตัวนี้ก็คือตัวโดพามีนสารเคมีแห่งแรงจูงใจตัวโดพามีนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักการใช้ความพยายามการลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วพอทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยมันจะสร้างความสุขคือทำแล้วจะรู้สึกอิ่มใจปิติแบบอีตอนที่ทำเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอาจจะเหน็ดเหนื่อยเนาะลำบากลำบนแต่พอทำแล้วมันจะให้รางวัลอันนี้คือตัวโดพามีนแต่ถ้าไม่ได้ทำไปทำอย่างอื่นแทนมันจะให้ความรู้สึกแย่เป็นสิ่งตอบแทนตัวที่สองก็คือออกซิโทซินสารเคมีแห่งความผูกพันค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าบางทีเวลาที่เราผูกพันกับใครสักคนหรือว่าหลายคนมันมาจากไอ้ตัวนี้ค่ะออกซิโทซินเนี่ยมันจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีความรักนี่มันก็เกี่ยวกับสารเคมีนะสารเคมีที่อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะตัวที่3เซโรโทนินนะคะสารเคมีแห่งอารมณ์และพลังงานเซโรโทนินนี่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมหาศาลในด้านอารมณ์แล้วก็พลังงานแล้วก็มันจะช่วยกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ตัวที่4ตัวนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะคุ้นค่ะเอนโดรฟินที่เขาบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็ฟินจังเลยรู้สึกตัวโล่งเบาสบายเล่นกีฬามาหรือว่าไปวิ่งมาอะไรทำนองนี้เนาะมันจะเกิดสารเคมีแห่งการคลายเครียดค่ะเอนโดฟินนี่จะเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้สมองรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายวันนี้จะพูดถึงไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยนะคะไอ้ตัวของการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยค่ะ The Dose Effect หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมั้ยสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เรากับการใช้เวลาบนโลกนี้มันแตกต่างกันอย่างมากคือในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยมนุษย์เราใช้เวลากว่า 85%อยู่กลางแจ้งค่ะแต่ในโลกยุคปัจจุบันโลกยุคนี้ค่ะทายสิคะว่าเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กลางแจ้งกี่เปอร์เซ็นต์คะติ๊กตอกติ๊กตอกให้ลองเดาดูนะคะสมัยก่อน 85% อยู่กลางแจ้งชีวิตที่อยู่ในร่มเนี่ยเป็นเพียงชีวิตส่วนน้อยนะเวลาพักผ่อนเนี่ยเฉลยค่ะในโลกยุคปัจจุบันนะคะมนุษย์เราใช้เวลาอยู่กลางแจ้งเพียง 7% เท่านั้นอันนี้โดยเฉลี่ยเนาะแล้วไอ้ระดับโดพามีนที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันคือสารเคมีแห่งแรงจูงใจที่สร้างขึ้นจากการทำงานหนักแล้วก็การใช้ความพยายามไอ้ตัวนี้เป็นเพราะมนุษย์สมัยก่อนนู้นเลยนะคะมันต้องแสวงหาความอยู่รอดที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ก็เลยมีความจำเป็นต่อมาค่ะสังคมมนุษย์มันก็มี วิวัฒนาการตามลำดับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันชีวิตมนุษย์มันก็เปลี่ยนไปอย่างมากปัจจุบันนี้มนุษย์เข้าถึงอาหารที่แปรรูปแล้วก็มีน้ำตาลสูงจริงไหมคะระดับโดพามีนตามธรรมชาติในร่างกายของเรามันก็เลยเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นพอไอตัวโดพามีนลดลงเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์วอกแวกอยู่ตลอดเวลาวอกแวกจากอะไรวอกแวกจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะไอตัวนี้นี่แหละคือสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นคือเรียกว่าไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันทำงานโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียแล้วระดับออกซิโทซินไอตัวที่เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เริ่มใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในที่ร่มแล้วก็นอนดึกจากนั้นไอ้ระดับซีโรโทนินนะซีโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งอารมณ์แล้วก็พลังงานเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติได้รับแสงแดดแล้วก็กินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ไอ้ซีโรโทนินมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยค่ะมีอาการเหนื่อยนิ่งมากขึ้นเคยได้ยินคำว่าเหนื่อยนิ่งไหมคะนิ่งนิ่งแบบเหนื่อยๆเขาบอกว่าตอนนี้เป็นกันเยอะจากการนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันแล้วไอ้ตัวสุดท้ายคือเอนโดฟินมันก็จะลดลงตามไปด้วยในหนังสือเล่มนี้คุณทีเจพาวเวอร์ก็บอกว่ามันเป็นจุดที่สังคมของเราเนี่ยกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นกันหมดเลยนะคะจะประเทศไหนๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละแล้วหลายคนก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไปขัดขวางการผลิตสารเคมีสำคัญเหล่านี้ให้เพียงพอแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแต่ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรและเขาก็มีทางออกให้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยค่ะมือถือนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไปทำลายความสุขสงบตามปกติของชีวิตมนุษย์นะแล้วคือไอสารเคมี4ตัวเนี่ยแต่ก่อนมันจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึ่งต้องทำงานกลางแจ้งเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์แต่ว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากมายเนาะชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่ไอสารเคมีมันยังคงทำงานแบบเดิมแล้วก็ทำงานแบบเดียวกับพฤติกรรมที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถดถอยยกตัวอย่างเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งคือไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำมัวแต่ไปไถหน้าฟีดอะหน้าจอมือถือเอาจริงๆนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทียังไม่ลุกหรอกดูมือถือก่อนไอ้ที่คิดว่าจะเช็คหน้าเฟซเช็ค TikTok เช็คนู่นเช็คนี่เช็คสัก10นาทีโอ้โหบางทีปาไปครึ่งชั่วโมงหรือบางทีถ้าเกิดว่าวันหยุดเนาะปาเข้าไปเป็นชั่วโมงคือไปแบบไม่ทันรู้ตัวแล้วบางทีก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่สมควรทำแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สมองมันรู้ค่ะคือสมองเนี่ยมันจะรู้ว่าการที่มนุษย์เลื่อนดูโทรศัพท์ไม่ใช่หนทางสู่อนาคตที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ดังนั้นสมองมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่เป็นไหมคะคือดูมือถือไปแบบไปนานเกินอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นอ่ะพอทำเสร็จจะรู้สึกว่าตายแล้วทำไมเราแย่จังเลยอันนี้มันมาจากสมองค คือสมองต้องการที่จะทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็ชี้นำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไอ้ลักษณะอาการแบบเดียวกันเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลในปริมาณมากอย่างบางวันเรากินแบบกินของหวานเยอะเพราะว่ากินแล้วมันก็ชื่นใจเนาะแต่พอกินเยอะเกินไปอย่างเช่นกินข้าวเหนียวมะม่วงเยอะเกินข้าวเหนียวทุเรียนเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งตลอดวันดื่มแอลกอฮอล์จัดอะไรประมาณนี้พฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ยุคใหม่ที่สมองพยายามทำให้มนุษย์เนี่ยพยายามแบบเหมือนรู้ตัวว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนี่คือสิ่งที่สมองพยายามจะบอกดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึง เรื่องของตัวที่จะทำในสิ่งที่ใช้คำว่าอะไรดีเบี่ยงเบนไปอีกทางหนึ่งคือแทนที่จะไปอยู่ที่การกินน้ำตาลกินขนมกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงการดูหน้าจอมือถือการผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณแบบนี้เขาก็เลยเสนอว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะไปหารูปแบบความสุขตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้สารเคมีคือโดพามีนมันออกมาตามปกติคือไม่ออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้มันจะลดหลังจากนั้นคืออะไรก็ตามที่โดพามีนมันออกมาเยอะเกินไปหลังจากที่มันออกมาเยอะเกินมันก็จะค่อยๆลดลงเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคในความรู้สึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปแบบตามธรรมชาติที่จะทำให้สารเคมีโดพามีนมันเป็นไปตามปกติแล้วก็ทำให้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันยังคงมีความสุขโดยที่ไม่คล้ายๆกับไม่เสียศูนย์เขาก็เลยนำเสนอนะว่ามันมีอยู่7อย่างค่ะ7อย่างที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรบ้าง 1. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งไม่ใช่มัวแต่แบบเช็คหน้าจอมือถืออย่างเดียว 2. เคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันจะมีความเหนื่อยนิ่งอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยใช้ชีวิตกลางแจ้ง 3. กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 4. อ่านหนังสือจริงๆนะคะพอช่วงหลังๆมานี้เนี่ยดิฉันเองก็อ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ไปอยู่กับมือถืออันนี้ใช่เลยนะคะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือพออ่านไปได้สัก5นาที10นาทีสมองมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอิ่มใจรู้สึกสงบซึ่งจะแตกต่างจากการที่เราอ่านหนังสือจากหน้าจอเขาบอกมันจะคนละเรื่องกันเลยประการที่5ค่ะนอนหลับสนิทซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ประการที่6ดูแลบ้านเช่นเราพยายามที่จะทำความสะอาดบ้านและในขณะเดียวกันบางทีก็ขี้เกียจแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวถูบ้านก็ได้วันนี้เรียกว่าตกอะไรอ่ะจัดการสะสางบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเสร็จมันจะมีความสุขแบบมีความสุขอ่ะทั้งที่ตอนทำนี่มันก็เหน็ดเหนื่อยเนาะแต่ทำแล้วมันจะแบบได้รางวัลรู้สึกดีมากๆเลยและประการที่7มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอันที่7เนี่ยเขาบอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขจากการที่เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมนุษย์ก็คงไม่ได้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่มันเหมือนเป็นธรรมชาติที่ว่าโอเคมนุษย์ต้องการที่จะแบบต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อทำเสร็จมันจะให้ความสุขก็คือให้รางวัล นั่นเองรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจภาคภูมิใจในตัวเองนี่คือรูปแบบความสุขตามธรรมชาติค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งเคลื่อนไหวร่างกายกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอ่านหนังสือนอนหลับให้สนิทดูแลบ้านแล้วก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายค่ะสิ่งเหล่านี้นี่มันจะทำให้ตัวโดพามีนแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้แค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังจากเล่มแล้วเล่มเล่านี่ก็ลองไปหาอ่านดูได้ The Dose Effect ค่ะเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดล้ำ TJ Power สำนักพิมพ์ How To นะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยครับ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าพี่โย
0: ได้ยินเสียงไหม
1: เสร็จจากการอ่านข่าวหรือยัง
0: เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทัศมีคงจะไม่ได้ยินเสียงผมเพราะว่าผมคงจะปิดเสียงที่บ้านเนื่องจากว่าได้
1: ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาอ่านดูได้นะคะ
0: ครับเดี๋ยว
1: สำหรับ The Dose Effect ครับ
0: เดี๋ยวให้รัศมีรับสายนิดนึงครับก็จะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะฮะครึ่งชั่วโมงที่เราได้มีครับก็ใช้ทางนี้แล้วกันนะนะฮะก็
1: โอเคได้ยินแล้วค่ะ
0: มีหลายข้อนะที่ตรงแล้วก็หลายข้อที่คือหลายข้อเนี่ยอย่างสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งนี่ก็พยายามก็มีอยู่นะเคลื่อนไหวร่างกายนี่มีอยู่สำหรับพี่จะกินอาหารทางโภชนาการได้แต่อ่านหนังสือเนี่ยมันจะเป็นข้อเดียวกันว่าตอนนี้อ่านหนังสือน้อยจริงๆนะอย่างที่
1: เ
0: สมอว่าแล้วก็อ่านแต่ในมือถือนะ
1: ใช่
0: นะอันนี้ข้อหนึ่งนอนหลับให้สนิทนี่เลิกคุยได้เลยเพราะนอนหลับไม่เคยสนิทเลยตื่นทั้งคืนด้วยนะฮะปัสสาวะไปปัสสาวะบ่อยแล้วก็ดูแลบ้านนี่ทำตลอดนะครับดูแลบ้านทำตลอดอันนี้
1: น่าจะได้คะแนนนำนะคะดูแลบ้านน
0: ี่มีความทำความสะอาดแล้วก็ชอบทำเพราะว่าขยับอยู่ตลอดเวลาเรื่องของร่างกายแล้วก็มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายนี่แน่นอนครับชัว
1: อันนี้น่าจะได้คะแนนเต็ม
0: เขาว่าทำตลอดนะฮะมุ่งมั่นทำเรื่องของให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นทนดนตรีไลฟ์เนี่ยก็บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่นะฮะพอเสร็จจากตรงนี้เกษียณแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นอีกกำลังจะมีเป้าหมายใหม่สำหรับการไปทำงาน
1: คร
0: ับก็ขอบคุณมากครับเวลาหมดพอดีนะฮะขอบคุณรัศมีมณีนิลแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากันขอบคุณมากครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรีเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
9: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
10: คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
11: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับนายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชาววิสาประทุมมารายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ชาวเขานี่คงไม่เป็นโรคเรื่องของโดสเอฟเฟกต์ที่สมองเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่คุณรัศมีมณีนิลได้เล่าไปในช่วงที่แล้วของเล่มแล้วเล่มเล่าในทุกวันอาทิตย์เพราะว่าชาวเขาก็ไปอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โล่งๆเดินออกกำลังบ่อยๆก็มีความที่จะเป็นปฏิสัมพันธ์พูดคุยสื่อสารกันสื่อสารด้วยภาษากันทั้งภาษากายทั้งภาษาใจทั้งภาษาจากธรรมชาติที่ใช้ใบไม้อย่างนี้ก็ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เปิดไม่ได้จบจะมอบให้ในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนในวันนี้แล้วก็ที่ขอมาทาง Google Form แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็ได้ส่งกันมาให้วันนี้ก็มีเพลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในไลน์รู้สึกว่าเรื่องของการรับฟังที่ใช้ในเรื่องการออนไลน์นี่ผู้ฟังเราก็มีความพยายามจริงๆนะครับบอกว่าฟังทางทีวีสดมีเสียงแต่พอปรับวิทยุสดไม่มีเสียงนะฮะคุณอะไรหนึ่งทีฮะคุณอโนชารับฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองฮะตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาฟังผ่านแอปไม่มีเสียงเลยครับอ๋อครับคุณปล่อยขอบคุณเพลงกนกพงษ์เพลงกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนก็นะฮะมีพี่ตู่มาด่วนพี่โยอยู่สถานีครับคุณเลขาแม่ให้คนนู้นมาหาผมทำไมเดี๋ยวผมก็ต้องไปพักแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตีห้าต้องตื่นแล้วก็เข้าเวรเลยวันนี้ก็จะกลับไปบ้านนี่แหละครับแล้วอีกสองสามชั่วโมงก็ต้องเดินทางมาอีกแล้วก็เลยอยู่ซะเลยพอดีแก้ไขข่าวนี้ก็ต้องมีข่าวสารที่จะต้องเสนอโดยการเพิ่มเติมหรือว่าทันทีทันใดนี้ก็ค่อนข้างจะมีเยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็ลองติดต่อทางด้านเทคนิคกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็มีความพยายามก็ดีแล้วส่วนที่ท่านที่เข้ามาในไลน์นะฮะก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ยอดก็909ยังไม่ถึงพันสักทีหนึ่งนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและทีมงานก็ในคืนวันนี้แล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form ด้วยกับเพลงน้ำฝนที่ค้างไว้เมื่อวานนี้ครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

4ทุ่ม25นาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของทนตนตรีกับเพลงถนนชีวิตที่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้เปิดค้างเอาไว้ก็คุณจรัสที่ขอมาจัดให้แล้วจากสิงหานครได้ฟังแล้ววันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้านั่งฟังเรื่องของทั้งแลนด์บริดจ์เรื่องของไทยเรื่องที่จะมีการขุดในพื้นที่ที่ให้เป็นเส้นทางเดินเรือแล้วก็เส้นทางที่จะต้องมีการติดต่อค้าขายหรือให้การขนถ่ายขนสินค้าจากที่ต่างๆมาก็ได้รับความรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราต้องถ้ามีอะไรที่มันจะต้องทำให้พัฒนามากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะให้มีการติดต่อหรือว่าให้คุ้มค่าแล้วก็ทางในประเทศชาติของเราได้ประโยชน์มากสุดแต่ว่าอีกอันนึงก็คือนั่งฟังอยู่อันนึงที่สะดุดในความรู้สึกก็คือว่าบ้านเรายังมีดีอยู่เรื่องมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นนี่บางทีเราต้องซื้อดินจากบางประเทศเนี่ยมาถมเพื่อจะปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้รสชาติที่ดีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่แบบมีดินที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีเรื่องของภูมิอากาศที่ดีอยู่ก็ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเราก็คงจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลืมตาอ้าปากไม่ยากจนอย่างเช่นทุกวันนี้อยู่ให้ได้นะฮะคุณจ็อกวสันบอกพรุ่งนี้โปสเตอร์สีแรงเข้มเป็นไปตามโทนสีของชุดศิลปินนี่จะอ่อนลงก็ได้ก็ไม่ไปด้วยกันจะพยายามปรับให้ซอฟลงนะไม่เป็นไรครับเพื่อนก็จะเข้มก็ไม่เป็นไรก็ตามใช่ตามโทนของศิลปินตอนนี้โทนก็เข้มนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านก็เรียกว่าโอ้โหแบบเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนัสสิเผือกซึ่งเมื่อแต่ก่อนในอดีตที่ได้ทำงานด้วยกันมาก็คงจะมีเรื่องราวโอ้ส่งเพลงมาเยอะเลยนานี่แกเข้มแข็งแข็งแรงนะเพลงทั้งของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็10กว่าเพลงแล้วของน้าอีก20กว่าเพลงเนี่ยไม่สงสารคนดูบ้างเลยนะฮะอะไรจะลุยถ้าขนาดนี้นะครับแกบอกไม่ได้ถ้ามาทนดนตรีของหนูโยแล้วต้องจัดเต็มฮะก็โอ้เพลงแบบเพลงฟังทั้งนั้นเลยในของคนดันเกวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมด34เพลงแอดมินช้างน้อยเรียงเพลงให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่ผ่านมาก็คือส่งมาจากพี่แววคนดันเกวียนก็จะแบบเอียงไปเอียงมาตกขอบอะไรนะตกหล่นไปตรงนั้นทีเขียนไปก็มันแบบมันบรรทัดมันไม่ตรงกันก็เลยให้น้องแอดมินช่างน้อยซึ่งเขาทำงานแล้วนะฮะเผอแป๊บเดียวนี้หนุ่มน้อยนี่ก็ทำงานแล้วก็งานเยอะด้วยนะฮะก็เรียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี่34เพลงมีกี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงได้ครับก็จุดใจกันไปฮะชมฟรีแต่ท่านที่จะมาแล้วก็มาชมในวันนั้นคือวันศุกร์ที่29ก็มาเลยนะฮะมากันเลยก็มีที่ว่างซึ่งก็คิดว่าจะมีผู้ที่จองแล้วถ้าไม่ได้มาอาจจะให้สิทธิ์ท่านที่ walk in หรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันก็ตั้งแต่บ่าย3เริ่มเปิดลงทะเบียนก็ประมาณ 3:30 นแล้วก็รับบัตรที่คุณจ็อกวสันเราได้ออกแบบไว้ให้เนี่ยจะเป็นบัตรเนี่ยจะเป็นภาพของแต่ละครั้งที่เราออกแบบเป็นโปสเตอร์แล้วก็ทำเป็นบัตรที่มีเลขที่เอาไว้เพื่อที่จะให้สุ่มเลขที่ของแต่ละบัตรนั้นในการรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดทนดนตรีของ31ปีก็ที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบเช่นเดียวกันก็แจกฟรีครั้งละประมาณ30ตัวนะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งที่เราจะได้พบกันก็บัตรนี้ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางมาชมครับเพลงที่เมื่อสักครู่นี้ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452ก็พูดถึง
ธนกพงษ์ ทรงสมพันธ์แล้วก็มอบเพลงนี้ให้ของพี่แอ๊ดคาราบาวครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

0: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง
1: สี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีมอบให้สองดวงดาวเลยฮะทั้งดวงดาวที่พี่เขียวจะมาร้องให้ฟังกันในเย็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ทางที่เดียวกันกับช่อง NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เลยต่อเนื่องกับเพลงที่มาจากงานเขียนทางเพลงที่เกิดขึ้นจากงานเขียนเนี่ยมันก็มีกันหลายเพลงของอมตะที่มาจากงานเขียนของนวัตวรยางกูลผู้ล่วงลับไปจึงริดกับดวงดาวก็เปรียบเทียบกันดีนะฮะทั้งสิ่งที่อยู่ในพื้นดินที่ต่ำต้อยกับสิ่งที่อยู่บนฟ้าที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ว่าก็ยังที่จะมองเห็นและไขว่คว้าซึ่งกันและกันก็เป็นแบบนี้ฮะเรื่องของผมพอดีมีเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปเข้าในเฟซในอะไรไม่ได้เลยติดตามก็ไม่ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะขอเพลงหัวใจทศกัณฐ์ผมจำไม่ได้ว่าของใครจำได้บ้างแล้วก็จากสุราษฎร์ที่เมื่อสักครู่นี้มีขอตอนยะตะดอนย้อนตะตอนย้อนเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเพลงหานี่บอกเฮ้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของไอซิเผือกที่พูดถึงเสี่ยว เพลงอะไรนะเพลงถามว่าเป็นหรือนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนวันเล่นชื่ออะไรชื่อเพลงที่จะแสดงในวันที่29นั้นจะมีเพลงนี้หรือเปล่านะฮะหลายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าเยอะมากเลยเล่นหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะฮะมีสระบุรีเลี้ยวขวาด้วยนะครับดอกไม้ในกระจอกสมพรป่าเด็กปั๊มก็ต้องมีอยู่แล้วเอ๊ะเพลงอะไรนะเดี๋ยวรถไฟสายประดังนี่ก็มีด้วยลอยลมบนเพลงหมู่บ้านกุหลาบปากสันไม่มีเพลงนั้นนะเพลงเสียงอีสานใช่ไหมฮะเป็นเสียงอีสานน่าจะเมื่อสักครู่นี้ที่ขอมาทั้ง0816346452อันนี้ที่ขอที่โทรเข้ามาเดี๋ยวผมยังไม่ได้รับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะให้ไว้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาเหมือนกันนะครับคงจะปิดท้ายกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของโทนดนตรีกันนะครับ

ผมอยู่พนมไพร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงราชสานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นก็เล่นพอกีสุดท้ายแล้วผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนก็มาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนเราเล่น

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้1,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา 20:00 นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนแล้วมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได้
11: พลตำรวจตีชัดตัดการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปลามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดอีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้รบหรือระงับเนื้อหาในทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441 และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
12: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

วันนี้ที่ไปนั่งฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งการเดินเรือทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกเรื่องเส้นทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ว่าจะขุดเส้นทางทั้งแลนด์มาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็คลองไทยแล้วก็เส้นทางอื่นๆอีกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างเช่นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้องทำยังไงยกขึ้นยกลงเส้นทางที่จะท่าเรือการเดินเรือจากประเทศที่มาแล้วก็ขนตู้สินค้ามาเยอะๆโดยที่ไม่ต้องพักแวะพักแล้วก็ตรงเข้าไปเลยเนี่ยจะใช้มันจะคุ้มค่าอะไรยังไงเขาได้ฟังอย่างเดียวเราก็โอ้โหความรู้เขามากมายมหาศาลแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินเรือต่างๆด้วยมีที่ขอเมื่อวานนี้นะฮะมาดามอ่อยฟังทาง PRD Streaming Platform เว็บของกรมประชาสัมพันธ์ฟังออนไลน์ไม่ได้มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แจ้งมาเรฟูจิแล้วต้นในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอบคุณมากค่ะได้ฟังเรฟูจิแล้วเช่นกันครับคุณพัทระ438บอกนักปั้นกระทอนอาจารย์สีเพือกจากงานติดเขาเราเพื่อนกันที่ลพบุรีครับแม่ว่องไวคุณมาเดียวส่งภาพมาให้เลยอาจารย์แข็งแรงก็ดีใจก็หัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องครับคุณเป็ด ND91 ขอบคุณมากครับก็โหจะดีจะฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเหรอจะจัดลูกทุ่งถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เข้าเกลียบเพลงเก่าของเจนพบจบกระบวนวันขนาดนั้นเราไม่ได้เจอนะเจนพบมานานแล้วครับกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในวันนี้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะ Google Form ที่ให้ไว้ก็จะใช้ให้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้แล้วก็ทาง0816346452 0816346452ก็เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz จากส่วนกลางแล้วก็ AM 891 1467 kHz ส่วนภูมิภาคก็เคลื่อนความถี่ของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดนั้นๆด้วยครับพร้อมด้วยเพลงที่ยังค้างๆอยู่เมื่อวานนี้มอบให้ในคืนวันนี้ทางโถมโหมแรงไฟครับ

ป็นศิลปินที่ผมไปเจอตอนเขาใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่ไปเป็นพิธีกรให้กับทาง Road for Life 4วิถีเพื่อชีวิตแต่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับสมชายใหญ่ยังไงก็ยังงั้นยังดำรงสภาวะแบบเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็หายจากก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็สมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ดร.ณรงค์ชูศรีชัยดนตรีสุพรรณบุรีฟังชัดแจ๋วเลยนอนฟังเพลินดีๆลองฟังเพลินๆดีขอบคุณครับคุณโยนะครับก็ดีครับเล่นดนตรีทำให้ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของจิตใจทั้งสมองก็อย่างที่คุณรัศมีวันนี้นําเสนอไปในช่วง 3:30 นฮะสมองของเรานี่มันก็ซับซ้อนมากจริงๆมันเต็มไปด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะเราจะเก็บความทรงจำบางทีความทรงจำนั้นก็จะลืมและสุดท้ายพอถ้าอายุมากๆเราก็จะ

ความจำเสื่อมแล้วก็ลืมไปมันก็ไม่เป็นอะไรที่เราก็คงจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องกลนั่นเองพอมันใช้ไปนานๆก็อ่อนล้าหมดสภาพของมันไปนะฮะเห็นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่างเช่นที่เพลงนี้ที่บอกไว้ปู่ชิวที่คุณขอมาทาง Google Form และที่ลาดกระบังบอกอยากฟังเมื่อวานที่เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรครับเมื่ออยากฟังเราก็จัดให้ถึงเพื่อนครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ไม่ทราบว่าเคยยิ้มกลางสายฝนกันหรือเปล่าแต่ผมนี่เคยยิ้มกลางสายฝนมาหลายหนในยามที่ได้เคยไปอยู่ในป่าเขาแล้วมีความยากลำบากหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จแล้วก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันก็เป็นพลังในทางที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานในบรรลุเป้าหมายเช่นในที่คุณรัศมีนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา The Dose Effect มีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่7ว่ามุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้สมองของเราได้ทำงานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่านั่นคือพลังนะครับเหมือนกับยิ้มกลางสายฝนที่นางาได้เขียนขึ้นแล้วทำให้เป็นความรู้สึกว่ามันกับเป็นพลังเป็นแรงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเจอความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นและตั้งใจว่าจะให้พี่แดงมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของนางา78ปีในทนดนตรีไลฟ์เดือนหน้าเนี่ยก็พอดีเห็นคิวก็มีทั้งคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วก็เลยเอาไว้วางเว้นไว้ซะก่อนถ้าปีหน้าจะทำหน้าที่ต่อนะฮะก็คงจะได้เชิญศิลปินมาอีกหลายต่อหลายท่านครับยังไม่ได้มาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะหรือว่าเอสันติภาพหรือจับทูดูนะฮะพี่จับทูดูอนทวัชชัยชูเหมือนพี่อารักษ์อาภากาศอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายคนนะครับศิลปินแล้วอย่างที่พลาดไปอย่างเช่นที่ต้องยกเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เสือธนพลหรือว่าทั้งที่ชยเดชนะฮะเพราะว่าก็เวลาของเรากับการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลีกคอยเลี่ยงกับเรื่องถ้าไปตรงอะไรกันกับงานของทางราชการกันก็ต้องหลีกต้องเลี่ยงกันนะฮะของเรานี่ก็เสียวๆเกือบๆจะไม่ได้จัดอยู่เหมือนกันในเดือนนี้ก็ได้จัดแล้วครับก็ยังมีงานชนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะรู้สึกจะเป็นงานใหญ่ๆอยู่หลายงานด้วยครับก็เป็นช่วงที่หลายเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452นะฮะแล้วผมก็ช่วยจัดเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เต็มที่ที่คุณได้ขอกันไว้ว่าจะเป็นทั้งไม้เมืองที่จัดให้แล้วดวงจำปานะฮะแล้วก็สักครู่ที่ผ่านมาตะวันล้าจะหล่มสักก็ได้ฟังกันหลายคนก็นึกถึงครูสันผู้จากไปแล้วก็ได้เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับทนดนตรีแล้วเคยได้เดินทางร่วมกันกับครูสันอย่างนี้เป็นต้นอ่านเรื่องของบทความเรื่องของครูสันนะฮะคุณพัดเขียนมาครับเพลงเพราะๆคืนนี้นอนหลับฝันดีครับพี่น้องคุณอ้อยเอเจครับก็ทั้งที่ได้เลือกกันมาแล้วก็ที่ผมได้เลือกให้ด้วยฮะก็จะได้สอดคล้องกันแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดก็ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีบทเพลงพิชวิตที่ให้คุณได้ฟังกันอีกฮะก็อีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับ

34ปีเหตุการณ์เดือนพฤษภาแล้วก็เพลงที่สายกระแดงเข้ามาคอยเพื่อนมอบให้แล้วเราคงจะปิดท้ายกันในคืนวันนี้สำหรับทนดนตรีโดยผมบินโยรุ่งสมัยแล้วก็คุณทุนใหญ่คำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเราต้องขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์เนียมทองเรียนจิตและการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเสียมแสนเตือนใจชมันเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและผมยศรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ที่29เราพบกันกับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนักสิเพือกคนดันเกวียนคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนลาตีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยในรายการด้วยช่วงของสมการชีวิตเพื่อว่าเราจะมีข่าวสารข้อมูลหรือว่าสิ่งใดๆในชีวิตประจำวันของเราที่จะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณสมบัติ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับพระอาจารย์ครับมีคนตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามมานะครับว่าทำไมคนไทยเนี่ยชอบไปทำบุญอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เขาเปรียบเทียบบอกว่าคนไทยชอบทำบุญนะครับไม่เคยเกี่ยงงอนไม่เคยอะไรเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆแต่คนไทยไม่ชอบเสียภาษีเขาบอกว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีครับพระอาจารย์ครับพอเราเห็นเรื่องนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
1: สองมุมตรงนี้เนาะคือข้อแรกคำว่าทำบุญเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ทานถูกไหมเรื่องการให้ทานโอเคข้อที่หนึ่งประเด็นแรกคือถ้าแบบมีเงินเยอะอยู่แล้วไม่ชอบเสียภาษีเราแสดงว่าเนี้ยสายหมู่ทำไมถึงว่าเงินเพราะว่าให้ทานเนี่ยคุณหวังว่าเดี๋ยวจะได้สิ่งนั้นเดี๋ยวจะได้สิ่งนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเสียภาษีนี่คือคุณเสียไงคุณไม่ได้ได
0: ้
1: คุณเสียออกไปไม่ได้ว่าฉันจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่พวกที่เขาให้ทานนะให้ทานแล้วก็หวังเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะได้เขาคิดว่าเขาจะได้เพราะนั่นก็คือลักษณะนี้คือของสายหมู่นะสายมูเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้ทานแล้วก็ขอให้ลูกช้างถูกหวยอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้ได้โปรเจกต์นั้นอย่างนี้เป็นต้น
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นแรกคือสายมูอาจจะมีรายได้น้อยหรือรายได้มากนี้ไม่มีปัญหาล่ะนะเพราะว่าถ้าเขาอยากจะมูเนี่ยคนรายได้น้อยก็มูได้คนรายได้มากก็มูได
0: ้ครับ
1: อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะที่เห็นกันเป็นทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ประเด็นที่สองนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณไม่ได้เป็นสายมูแล้วก็มีจิตใจกว้างขวางเนี่ยแต่ว่าทำไมเก็บภาษีก็เก็บภาษีละคือแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยคนรายได้น้อยซะส่วนมากคำว่าคนรายได้น้อยหมายความว่าโอ้โหฉันรายได้ก็ต่ำอยู่แล้วเนี่ยจะมาขูดรีดภาษีเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะจ่ายอันนี้คือประเด็นที่สองที่ว่าถ้าเขารายได้แบบไปได้น้อยนะแล้วจ่ายภาษีมากอยู่แล้วจู่ว่าฉันจะแบ่งจ่ายทรัพย์ทำบุญดีกว่าแต่ถ้าคนที่เขามีรายได้มากแล้วก็จะจ่ายภาษีแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับว่าฉันมีรายได้มากฉันจ่ายภาษีได้มันก็จะไม่มีปัญหาไงอย่างพวกประเทศที่มีรายได้สูงภาษีเขาแพงกว่าของเราอีกแต่เขาไม่อิดออดในการที่จะจ่ายเพราะว่าเขาจ่ายได้เขารายได้สูงไงแต่ถ้าประเทศที่รายได้น้อยแล้วยังจะมาเก็บภาษีนั่นภาษีนี่ก็ไม่ฉันไม่จ่ายละอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมเรื่องของเศรษฐกิจนั่นก็จะมองได้สองมุมนี้นะแต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในเคสแรกนี่สิที่ว่าให้ทานเพื่อที่หวังจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นสายหมู่จะมากกว่า
0: โอ้ครับคือแค่คำเนี่ยมันก็มีผลมีแรงจูงใจต่อการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพระอาจารย์เพราะว่าบอกว่าทำบุญเนี่ยพอทำบุญปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงการสั่งสมบุญเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีหรือเพื่อชาติหน้าเนี่ยคือมีแต่ได้กับได้แต่พอบอกว่าเสียภาษีมีคำว่าเสียปุ๊บเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันเป็นการบังคับตามกฎหมายมันไม่ใช่ความสมัครใจมันมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาเลยใช้คำอื่นแทนนะฮะใช้คำว่าชำระภาษีชำระภาษีแทนไม่ใช่คำว่าเสียภาษีแล้วพระอาจารย์มันก็มีผลเหมือนกันนะคือบางทีทางจิตใจอะเราบอกเสียภาษีเอาเปรียบเป็นชำระภาษีฟัง
1: มีส่วนแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญหนึ่งคือว่าจริงภาษีที่เราชำระไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าสูญหายไปไหนแต่มันไปใช้พัฒนาประเทศชาตินะ
0: ครับ
1: สวัสดิการของเราถนนต่างสวัสดิการภาครัฐก็เอามาจากภาษีประชาชนนี่แหละใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่มองมุมนี้ที่น่าสนใจในประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจคือว่าแต่ว่าภาษีที่เอาไปเนี่ยมันไม่ได้ไปถูกใช้งานได้อย่าง 100% นะสิ
0: คือคนมองว่าภาษีเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่การแบ่งปันใช่ไหมฮะคือเงินเนี่ยจ่ายไปปุ๊บเนี่ยมันควรจะเป็นการลงขันเพื่อสร้างสวัสดิการร่วมกันของประชาชนแต่บางทีเขามองว่าการเสียภาษีไปเนี่ยมันถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือมันยังไม่เห็นผลน่ะสมมติผมจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมผมยังรู้สึกว่าบ้านผมยังน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบราชการระบบการเมืองที่ว่าคุณนำภาษีประชาชนไปใช้อย่างถูกต้องไม่ช่อโกงอย่างนี้นะประชาชนมีความมั่นใจเขาก็จะจ่ายภาษีได้ไม่มีปัญหาถือว่าช่วยบ้านเมืองคิดอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วก็การให้ทานเนี่ยมันเป็นคือเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยให้ทานดิฉันยังได้เต็มๆแต่ถ้าเปรียบว่าฉันให้ภาษีถือว่าใช้คำเดียวกันเลยนะให้ทานกับให้ภาษีเนี่ยให้ภาษีนี่ฉันอาจจะไม่ได้เต็มๆนะเพราะมันไปไหลเข้ารั่วออกไปในทางคนช่อโกงใช่ไหมแต่ให้ทานนี่ฉันได้เต็มๆว่าบุญของฉันเต็มๆต่อให้ฉันมูก็ตามมาเพราะฉะนั้นต้องปรับทัศนคติตรงนี้ในความที่ว่าหมายถึงว่าระบบบ้านเมืองนะระบบบ้านเมืองระบบราชการต้องปรับในการที่ว่าให้เขาได้เต็ม
0: ๆครับ
1: แล้วก็ถัดมาอีกที่จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกันในข้อที่3ก็คือเงินที่เราจ่ายออกไปในการให้ทานก็ตามให้ภาษีก็ตามเนี่ยนะคุณจะต้องแบ่งจ่ายให้ถูกต้องโดยแบ่งจ่ายให้ถูกต้องในกรณีของให้ภาษีเนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนที่2เพราะว่าเราต้องมีการค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อนนั่นคือใช้จ่ายในการซื้อข้าวของหยวกยาอะไรต่างๆที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพแต่เสร็จแล้วก็มาให้ภาษีนั่นนี่คือค่าใช้จ่ายที่2ค่าใช้จ่ายที่3เนี่ยคือให้คนช่วยเหลือคนอื่นทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในอันที่4เนี่ยจึงค่อยให้ทาน
0: ครับ
1: เนี่ยมันจะต้องเป็นลำดับ4ลำดับนี้เนาะมากน้อยก็แบ่งสัดส่วนกันแล้วก็โดยปกติแล้วทางกรมสรรพากรก็จะมีสูตรคำนวณเนาะว่าถ้าคุณจะให้ระดับที่2เนี่ยคุณจะให้ตรงไหนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยของเงินหักนั่นนี่ไปก็ขั้นที่1ก่อนใช่มั้ยต้องมีเท่านี้แสนเท่านั้นล้านแล้วก็ถึงจะมาคิดเปอร์เซ็นต์เป็นจ่ายภาษีให้ภาษีเท่านี้นะ3 4เนี่ยเรายังต้องคำนวณเองของเรานะ3 4เราคำนวณเองของเราว่าเราจะให้เท่าไหร่ก็มากน้อยปรับตามส่วนนั่นเอง
0: ครับคือเรื่องของภาษีกับการทำบุญเนี่ยคือมันเห็นผลตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือถ้าคนไปทำบุญปุ๊บเนี่ยคือตั้งจิตอธิษฐานหย่อนเงินลงตู้บริจาคเนี่ยเขาได้ทันทีเลยเขารู้สึกว่าโอ้โหฉันได้บุญทันทีเลยแต่พอเสียภาษีไปปุ๊บมันไม่เห็นผลทันทีไงพระอาจารย
1: ์
0: บางทีมันอาจจะชำระภาษีไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเราแต่ว่ามันก็เกิดกับส่วนรวมแทนที่สะพานมันจะถนนหรือสะพานมันเกิดขึ้นในหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยมันไปเกิดขึ้นในพื้นที่ธุรกันดารหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้ยจ่ายเงินไปแล้วฉันรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งว่าอ๋อมันยังไม่เกิดผลกับเรามันจึงทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาระแล้วก็ถูกบังคับตามกฎหมายอ่ะพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวไปมุมมองข้อนี้มีอยู่คุณสมบัติเราปรับมุมมองของเราได้นะ
0: ครับ
1: คือความคิดเราอ่ะปรับได้นะเอาอย่างเช่นว่าถ้าเราจะพูดจริงๆว่าได้เห็นผลหรือไม่เห็นผลเนี่ยแต่สมมติคุณให้ทานตู้มตอนนี้ใช่ป่ะก็บอกเอ้ยเรารู้สึกสุขเลยคุณจะไปเห็นผลอะไรหมายถึงว่าต่อให้คุณจะคุณจะไปเกิดเป็นเทวดาคุณก็ต้องรอตายก่อน
0: ใช่
1: ถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาโอ้มันไม่ได้เห็นผลเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ไอความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเรานี่ต่างหากที่เราปรับได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันเราเอาความรู้สึกตรงนี้มาใช้กับเรื่องการให้ภาษีก็ได้สมมติเราให้ภาษีเสร็จปุ๊บโอ้เขา e-filing มากดโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราว่าเฮ้ยนี่เราร่วมพัฒนาประเทศชาติเราตั้งจิตอย่างนี้เราคิดอย่างนี้นี่คือความคิดเนี่ยความคิดเราตั้งจิตเราปรับความคิดของเราว่าเฮ้ยนี่คือการพัฒนาประเทศชาตินี่เป็นส่วนรวมให้คนอื่นเฮ้ยเราคนในขณะที่คนอื่นตระหนี่ฉันให้อย่างเงี้ยโอ้ฉันจิตใจอย่างเงี้ยเราปรับมุมมองอย่างนี้ได้แต่เราก็จะแฮปปี้เดี๋ยวนั้นตอนที่ให้ภาษีได
0: ้โอ้จริงครับอยู่ที่การปรับความคิดจริงๆพระอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเราไปทำบุญที่วัดหย่อนตู้บริจาคถวายสังฆทานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลทันทีใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นถวายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชำระอะไรกันในวันนั้นแต่ว่ามันในแง่ความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้แล้วพอได้เป็นผู้ให้ปุ๊บเนี่ยฉันก็เหมือนได้สั่งสมบุญบารมีจริงๆภาษีก็เหมือนกันการชำระภาษีเนี่ยมันก็เหมือนการสั่งสมบุญบารมีเราเป็นผู้ใ ผลที่ได้รับเนี่ยก็ย่อมจะเหมือนกันก็คือได้บุญเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: แล้วตรงนี้นะมีพุทธพจน์ที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพญานาคด้วยนะ
0: ครับ
1: พูดถึงพวกพญานาคเนี่ยเขาไม่มีนาบุญแต่หมายถึงว่าเขาไม่มีการใส่บาตรบิณฑบาตในพวกพญานาคไม่มีวาดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยในเทวดาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแต่ว่าเงินทองเขาเยอะแยะแล้วเขาทำไงเขาไม่ได้ใส่บงใส่บาตรอะไรได้ใช่ปะ
0: ครับ
1: กรณีของพญานาคเนี่ยว่าเช่นคุณให้เงินลูกหมายถึงว่าให้อาหารลูกดูแลลูกเนี่ยภรรยาสามีอย่างเงี้ยดูแลดีอันนี้บุญแล้วนะบุญเลยทำอย่างเงี้ยเป็นประจำเนี่ยทำงี้เป็นประจำเราดูแลครอบครัวเราอย่างดีตายไปเกิดบนสวรรค์ได
0: ้ครับ
1: มีค่าเท่ากับการให้ทานแล้วเนี่ยก็คือให้กับแทนที่ว่าจะให้กับพระให้กับวัดก็ให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับสามีให้กับใครก็ได้เนี่ยเราให้กับบ้านเมืองหมายถึงว่าให้ภาษีแล้วเราก็ให้กับคนที่คนอื่นที่เขาจะต้องมารับสภานี้ไปมารับเงินภาษีนี้ไปอ่ะก็เป็นการให้เหมือนกันแต่ตั้งจิตแบบนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วไงได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่ขั้นแรกเลยที่ว่าเราใช้จ่ายซื้อกับข้าวซื้ออาหารขึ้นรถเมล์ให้เงินค่าเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงให้กับลูกอย่างเงี้ยนะให้กับภรรยาหรือสามีคู่ครองเราให้เงินค่าจ้างลูกน้องพวกนี้คือกิจที่ถูกต้องควรทำได้บุญเลยอันนี้ได้บุญเลยตั้งจิตแบบนี้เราก็ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วบุญก็เกิดขึ้นกับจิตใจเรานั่นเองเห็นปะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับมีหลายอย่างเงื่อนไขสำคัญที่ท่านจะต้องรู้นะครับเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยมันมีการลดหย่อนภาษีด้วยพระอาจารย์ e-donation คือถ้าเราบริจาคให้กับวัดผ่าน QR code เนี่ยได้ลดหย่อนภาษีนะครับ
1: เรียบร้อย
0: หรือว่าจะไปบริจาคให้มูลนิธิหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆอันนี้ได้ลดหย่อนภาษีถึง2เท่านะครับโรงพยาบาลรัฐสถานพยาบาลราชการสถานศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยลองไปดูเงื่อนไขดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีนะครับในการที่บริจาคผ่านโรงพยาบาลรัฐเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีศรีราชมูลนิธิหรือว่าโรงพยาบาลเด็กอะไรต่างๆโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าถ้าท่านบริจาคผ่าน QR code หรือว่า e-donation วัดเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะ e-donation หมดแล้วนะพระอาจารย์ถ้าเก
1: ิ
0: ดสแกนผ่าน QR code เนี่ยผมลองไปดูแล้วปรากฏว่าอ๋อมันสามารถที่จะลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมบุญให้กับทุกท่านนะครับสำคัญอย่างที่พระอาจารย์บอกมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆพระอาจารย
1: ์
0: รูปแบบการให้เนี่ยก็คือภาษีก็คือการให้เหมือนกันให้ส่วนรวมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับมุมมองใหม่ว่าการชำระภาษีเนี่ยไม่ใช่การเสียนะฮะแต่ว่ามันเป็นการให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการมุมคิดนะฮะสำหรับคำถามที่มีคนชอบตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีหรือว่าชำระภาษีนะครับอ่ะคำถามต่อไปพระอาจารย์ครับเป็นเรื่องถึงบาปบุญคุณโทษแล้วครับโอ้ก่อนที่ไปคำถามนี้เมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดนิดนึงเรื่องของพญานาคนี่เป็นข้อสงสัยส่วนตัวของผมครับพระอาจารย
1: ์
0: พญานาคเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ผมไปวัดหลายวัดเนี่ยทำไมเขาชอบสร้างพญานาคหรือว่ามันมีเกี่ยวกับการมูเกี่ยวกับพญานาคพระอาจารย์เกี่ยวอะไรกับทางพระพุทธศาสนาพระอาจารย์พญานาคเนี่ยฮะ
1: ถ้าจริงๆแล้วนะเราพูดเอาตามหลักพุทธศาสนาเลยเนาะว่าพญานาคที่เป็นผู้มีศีลอ่ะนี่ละกันพญานาคแม้แต่พระพุทธเจ้าเองสมัยเป็นโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นพญานาค
0: เคยด้วยเหรอครับ
1: เคยแล้วก็รักษาศีลนะรักษาศีลในความที่ว่าเป็นสร้างศีลบารมีนะศีลบารมีบารมีศีลเนี่ยทำให้เต็มขึ้นมาก็จะพูดเรื่องนี้เป็นประจำแต่ว่าเขาจะไม่ได้บรรลุโสดาบันนะจะไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันใดกันหนึ่งถ้าเรานึกถึงพญานาคเราควรจะนึกถึงศีลเราควรจะนึกถึงศีลเพราะอะไรเพราะนี่คือเอาหลักธรรมนะเพราะเรื่องในอดีตไม่ว่าจะชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนั่นนี่โน้นหรือว่าเคยเกี่ยวข้องกับพญานาคเนี่ยพญานาคก็คืองูประเภทหนึ่งของสมบัติเป็นงูที่ว่าเอาว่าเฉลี่ยแล้วก็มีพิษละกันและเป็นสัตว์มีพิษมีทั้งเขี้ยวและพิษและพลังในการที่จะทำร้ายคนอื่นประเด็นของพญานาคคือว่าคุณมีเครื่องมืออะไรคุณก็จะใช้เครื่องมืออย่างนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสุนัขหรือหมาเนี่ยนะมันมีแต่ปากใช่ไหมมันจะ ถือของมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับหมาตัวอื่นมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับมนุษย์มันก็ใช้ปากมันจะกัดคนอื่นทำร้ายคนอื่นก็ใช้ปากปากเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือของสุนัขไม่ว่าจะทำร้ายพูดคุยกินอาหารถือของเล่นกันมันใช้ปากหมดเลยเพราะมันมีปากอย่างเดียวไงโอเคป่ะนี่คือตัวอย่างของสุนัขใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้คนมันมีเครื่องมือหลายอย่างมีทั้งมือทั้งเท้าทั้งอะไรมันใช้เครื่องมือได้หลายอย่างเอาไม้มาต่อเป็นเครื่องมือคนเรามันใช้มีเครื่องมืออะไรแล้วก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างไม่มีปัญหากลับมาที่พญานาคพญานาคมีเครื่องมือคือพิษของมันเพราะมันเป็นสัตว์มีพิษเนี่ยจะใช้พิษเท่านั้นแล้วก็ฤทธิ์อะไรต่างๆที่เหล่าพญานาคจะมีเช่นลำแสงออกจากตาพิษประเภทนั้นประเภทนี้กำลังในการที่จะคือซึ่งทักษะหมายถึงว่าเครื่องมือของเขาทั้งหมดอ่ะมันเป็นอันตรายทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: เป็นอันตรายทั้งหมดเลยแต่ประเด็นคือของบริษัทเขาไม่ใช้เครื่องมือนั้นทำร้ายคนอื่นไม่ใช้เครื่องมือนั้นในการเบียดเบียนคนอื่นเข้าใจไหมฉันมีพิษแต่ฉันก็ไม่ใช้พิษฉันมีเขี้ยวแต่ฉันไม่ใช้เขี้ยว
0: ครับ
1: ฉันมีเล็บแต่ฉันไม่ใช้เล็บก็อย่างสมมติเราจะด่าเพื่อนอย่างเงี้ยเรามีคำด่าดีๆตั้งเยอะแยะแต่ฉันไม่ด่าเธอทำไมฉันจะพูดดีๆกับเธออันนี้คือคนดีๆก็จะคิดอย่างนี้ไงเข้าใจไหม
0: ค
1: ือถ้าปากใครจัดๆหน่อยนะคือก็มักจะเขาจะใช้คำจัดๆของเขา
0: อัน
1: น
0: ั้
1: นนั่นเพราะเขาจะใช้เครื่องมือที่เขาถนัดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาฝึกมาเต็มที่นะแต่กรณีพญานาคเนี่ยเขาจะไม่ใช้เพราะว่าเขาเห็นว่านี่คือศีลของฉันฉันถ้าใช้ไปปุ๊บเขาตายคนนั้นตาย
0: คร
1: ับ ตายแล้วฉันไม่ทำเพราะนั่นนี่คือเป็นศีลและบารมีอันนี้คือหลักธรรมนะคุณสมบัตินี่คือหลักธรรมเราต้องคิดอย่างนี้เราเห็นพญานาคเราต้องนึกถึงศีล
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เขาสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้สิเข้าใจไหม
0: ครับ
1: มันจะเป็นลักษณะแนวมูแนวที่จะขอพรนั่นนี่อะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับคือมีแต่ขอพรพญานาคนี่นั่นนู่นอะไรกับพญานาคคือจะเป็นอย่างนั้นไปซะหมดผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวัดเดี๋ยวนี้ทำไมเขาชอบสร้างพญานาคและสร้างองค์ใหญ่ๆด้วยแล้วก็มีความเชื่อพุทธศาสนิกชนก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าอ๋อถ้าฉันไปบนบานศาลกล่าวมูกับพญานาคแล้วฉันจะต้องถูกหัวจะต้องนั่นต้องนี่ซึ่งผมก็งงมันเกิดอะไรขึ้นหรือเกี่ยวอะไรกันพญานาคพระอาจารย
1: ์แล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็คือในการที่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนาะพญานาคก็จะมีพญานาคมัจจุลินนะจะมารักษาพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรานึกถึงความดีของใครก็ตามไม่ว่าจะท้าวเวสสุวรรณพญานาคเนี่ยคือมันดีหมดอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: เรานึกถึงความดีที่เขาทำอันนี้คือสิ่งที่ดีก็ถ้าเราเห็นเขาสร้างเราก็นึกถึงความดีของพญานา
0: ค
1: เราก็จะไม่งมงายไม่เป็นมิจฉาทิฐิเราก็จะตั้งอยู่ในธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งพญานาคก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าดีไงนี่นั่นเอง
0: ถ้าชาวพุทธเนี่ยจะไปสักการะพญานาคกราบไหว้พญานาคพระอาจารย์ช่วยสรุปให้หน่อยว่าถ้าจะไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของพญานาคและเอามาปรับใช้กับตนเองคืออะไรบ้างครับพระอาจารย์ฮะ
1: ตอนอธิษฐานคุณสมบัติตอนอธิษฐาน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราอธิษฐานกับพญานาคอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าอธิษฐานกับท้าวเวสสุวรรณยักษ์ใดๆก็ตามนะ
0: คร
1: ับ อย่าไปอธิษฐานว่าขอให้ฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ฉันสำเร็จนั่นนี่อย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นแต่อธิษฐานสร้างเหตุนะให้อธิษฐานอย่างนี้ว่าฉันขอตั้งมั่นในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฉันขอตั้งมั่นในการที่จะมีจิตเมตตาอยู่เสมอนะอธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
0: ครับ
1: ไม่ใช่อธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะได้ไม่ใช่แต่อธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
0: ให้สำเร็จ
1: ถูกใช่ให้ที่เราจะทำแต่มันอาจจะยังมีความขี้เกียจอยู่บ้างเช่น
0: ไม่แน่นอนอะไรต่างๆใช่
1: อันนี้มันตีความได้สองอย่างเอาที่ตรงๆเลยก็คือที่เราทำได
0: ้
1: แต่ว่าเรายังมีกำลังใจไม่เต็มที่ในการทำสิ่งนั้นนะเช่นเราคิดว่าเราอ่านหนังสือวันละ5ชั่วโมงได้ถ้าฉันเตรียมสอบแต่ถ้าอ่านไป 2-3 ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วมันง่วงฉันจะไปนอนไม่ได้ฉันไม่มีกำลังใจในข้อนี
0: ้ครับ
1: หรือกำลังใจในการออกกำลังกายหรือกำลังใจในการทำอะไรก็ตามในที่เราอาจจะมีพลังใจหย่อนย่อหย่อนไ เราไปอธิษฐานเพื่อเพิ่มกำลังใจตรงนี้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วพอทีนี้พอเราจะทำไม่สำเร็จเช่นเราอาจจะง่วงนอนอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปอธิษฐานต่อพญานาคหรือต่อพระพุทธรูปไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้จังหวะที่เราจะทำชั่วเนี่ยมันจะฉุกคิดมาได้นิดหนึ่งว่าโอ้เราไปอธิษฐานต่อสมเด็จเตี่ยไว้สมเด็จนั่นนี่ไว้สมเด็จพญานาคไว้อะ
0: ครับ
1: มันจะมามีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาเราก็จะละอายในการทำบาปนั้นเราก็จะไม่ทำบาปนั้นเราก็จะทำความดีขึ้นมาต้องอธิษฐานอย่างนี
0: ้
1: อย่าไปอธิษฐานขอแต่อธิษฐานทำอธิษฐานลงมือทำให้เวลาตั้งจิตอธิษฐานนี้อันนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มีปัญญาไงม
0: ี
1: ปัญญามีศรัทธาจะประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จนั้นนั่นเองเป็นว่า
0: ครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับพระอาจารย์ครับคือมันเป็นเรื่องของโลกหน้าซึ่งเราไม่ทราบนะครับว่าโลกหน้าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านะฮะคือเขาถามมาว่าไอ้คนที่เรามีความผูกพันรู้จักกันมานานเนี่ยอย่างเช่นบิดามารดาหรือคนที่ทำดีต่อกันมีบุญร่วมกันเนี่ยเมื่อจากกันไปแล้วก็คือตายกันไปแล้วตายจากกันไปแล้วเนี่ยในอนาคตจะมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันในชาติหน้าหรือมีโอกาสได้เจอในอนาคตกันบ้างไหมครับพระอาจารย์คือในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีความเชื่อด้านนี้บ้างไหมครับ
1: คุณสมวันกำลังพูดถึงว่าชาติหน้ามีจริงใช่ไหม
0: มีจริงในมุมมองของศาสนา
1: โอเคถือว่าถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็คือจบเลยถูกป่ะก็คือไม่เจอกันถ้าชาติหน้าไม่มีจริงโอเคไม่มีปัญหาชาติหน้าไม่มีจริงแล้วก็ไม่เจอกันก็จบเลยแต่ทีนี้ชาติหน้ามีจริงมันก็ไม่แน่เหมือนกันคำว่าไม่แน่อาจจะไม่มาเจอกันเลยก็ได้เพราะอะไรมันมีเคสอยู่คุณสมบัติเคสก็คือว่าถ้าคนนั้นที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์เราจะไม่ได้เจอเขาอีกเราจะไม่ได้เจอเขาอีกเพราะเขาจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: หรือถ้าตัวเราชาตินี้เราเป็นพระอรหันต์นี่ชาติหน้าเราก็จะไม่มาเจอเขาอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะเราก็จะไม่ไปเกิดอีกแล้วไงมันก็จะมีเคสแบบนี้หรือถ้าทั่วๆไปที่เรามักจะเข้าใจกันคือชาติหน้าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกก็เป็นไปได้เป็นไปได้ที่เราจะได้เจอกันอีกนะถ้าชาติหน้ามีจริงนะ
0: ถ้า
1: เป็นไปได้แล้วต่อให้ชาติหน้ามีจริงมันก็มีเคสที่มันจะไม่เจอกันแน่นอนก็อย่างที่ว่าไปคือเป็นพระอรหันต์ไม่คนใดก็คนหนึ่งก็จะไม่ได้เจอกันอีกนี่ประเด็นคือแล้วเราจะไปเจอกันทำไมชาติหน้า
0: ทุ่มก็อยากเจอไงครับเช่นอยากจะเจอคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำบุญร่วมกันไอ้คนไหนไม่ทำดีกับเราก็ไม่อยากเจอพระอาจารย
1: ์
0: เคยได้ยินไหมว่าเฮ้ยตัดบุญตัดกรรมต่อกันฉันกวดน้ำคว่ำขันอันนี้คือคนไม่อยากเจอแต่ถ้าเกิดคนที่อยากเจอเราก็จะบอกว่าอ๋อชาติหน้าขอให้ได้กลับมาพบมาเจอกันอีกแอบมันจะมีสองแง่พระอาจารย
1: ์โอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างคนดีๆอย่างพระพุทธเจ้
0: า
1: อย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เจอท่านแล้วนะ

0: นี่คือใกล้กันเลยนะคุณโยน
1: ครับ
0: ใกล้กันติดกันเลยต่อให้ชาติหน้าไม่มีก็เดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันแล้ว
1: ฮะ
0: ต่อให้ชาติหน้าไม่มีแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าชาติหน้าจะมีไหมเพราะว่าเพราะอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ไงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ดีสุดๆดเลยประเสริฐสีไม่เจอท่านแล้วแน่นอนแต่ว่าถ้าจิตใจคุณไม่กระวนกระวายมีความสงบระงับเป็นอารมณ์มันเดียวมีศีลเป็นพื้นฐานไม่พูดด่าใครว่าใครมีจิตเมตตานี่ถือว่าคุณอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้านะติดกันเลยติดชายสังกติท่านเลยท่านอยู่ในใจเราแล้วท่านอยู่ในใจเราแล้วไม่ต้องรอเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่ต้องรอไปวัดเดี๋ยวนี้เลยนี่จะเป็นโซลูชันที่จะดีที่สุดแล้วเราถึงจะเรียกว่าอยู่แล้วถ้าพ่อแม่สมมติโอ้พ่อแม่จากเราไปแล้วโอ้เราคิดถึงจังเอออยากจะขอให้ได้เป็นพ่อเป็นแม่กันอีกคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจเราเลยเนี่ยตอนเนี้ยปึ้งเลยท่านเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมเราจะมีเมตตาทางกายวาจาใจทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่ท่านมีเราเป็นอภิชาติบุตรด้วยนะถ้าท่านมีอะไรมีจิตเมตตามีศีลเราจะมีการให้ทานเราจะให้ทานตามท่านเราอยู่ด้วยกันได้เลยตอนนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยในหลวงรอ9ใช่ไหมท่านส่วนทุกคนไปแล้วโอ้ท่านมีความดีมากๆเลยอยากจะเป็นอยู่ต่อไปอีกถ้าท่านปกครองเนี่ยเราจะไปอยู่ที่นั่นเอาตอนนี้เลยคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจแล้วทำตามนั้นเราอยู่ด้วยกันเลยนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านบอกเดี๋ยวบอก
1: นะครับน้อมนำความดีแล้วก็นำสิ่งดีๆของท่านเนี่ยมาประพฤติแล้วก็มาปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือไม่ต้องไปรออนาคตว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันหรือเปล่าเพราะเรื่องของชาติหน้าเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่แน่นอนนะครับเอาชาตินี้สิ่งที่อยู่ปัจจุบันดีกว่าเอานำความดีของคนที่คุณอยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกันในชาติหน้าหรือในอนาคตเอามาใส่ในใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าเขามีศีลที่ครบศีลที่ดีหรือสิ่งดีๆนะเอามาประพฤติปฏิบัติและระลึกถึงนะฮะของคุณงามความดีของเขาอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องไปรอถึงอนาคตนะครับไม่รอถึงวันที่เราจะต้องจากกันไปนะครับอันนี้สามารถทำได้เลยครับพระอาจารย์ครับมีคำพูดบอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือบางทีคนมาทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดใจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดเขาบอกว่าสำหรับคนเหล่านี้วิธีการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการแผ่เมตตาและให้อภัยกับคนเหล่านั้นอันนี้มีออกมา
0: เลย
1: หนึ่งจริงไหม
0: แก้แค้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าทั่วไปเขาทำมา
1: พระอาจารย์เอา
0: ด่าเรามาเขาทำให้เราเจ็บไหม
1: ครับ
0: เราแค้นนะเราก็เลยคิดว่างั้นต้องทำให้เขาเจ็บมากกว่าเรานิดหนึ่งหรือเป็นสองเท่าแต่เขาด่ามาเจ็บๆเราก็ต้องด่ามันกลับไปเจ็บๆสักสามสี่คำอย่างเงี้ยนั่นแหละคือจึงเรียกว่าแก้แค้นและเธอเท่ากับมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าการที่เรามีความแค้นอยู่ในใจจะเอาความแค้นออกไปชำระแค้นออกไปเนี่ยถ้าเราทำสิ่งที่สะใจเนี่ยความสะใจเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่เป็นความรู้สึกคนละแบบแล้วเราได้ด่ามันเนี่ยเราสะใจใช่ไหมเราได้ทำมันตอบเนี่ยเราสะใจนั่นไม่ใช่นั่นยิ่งเพิ่มความแค้นเข้าใจไหมเพิ่มความแค้นตรงไหน
1: สะใจครับ
0: เราแค้นเขาสิเราแค้นเขา
1: สะใจครับ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจงวนฟังชุดนี
1: ้แค้น
0: พระเจ้าเปรียบเทียบไป
1: เราแค้นเขาอ่ะ
0: คุณเป็นแผลอยู
1: ่
0: คุณเป็นแผลอย
1: ู
0: ่แล้วมันก็คัน
1: ทำไมเป็นอย่างนั้น
0: โอเคว่าแผลยุงกัดนี้เป็นต้นนะแผลยุงกัดคันเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเกาพอคุณแก้ปัญหาด้วยการเกาเนี่ยมันจะมันนิดหนึ่งนี่แหละคือการแก้แค้นทั่วไปที่เราจะแบบมันด่ามาใช่ไหมมันแสบเราก็เลยจะด่ามันกลับนี่คือการที่ด่ากลับเนี่ยคือการเกาการที่ทำก็กลับนี่คือการเกาเราจะรู้สึกสบายหน่อยหนึ่งตรงไหนตรงที่มันสะใจแต่เดี๋ยวก่อนเวลาคุณถูกยุงกัดวิธีแก้มันไม่ใช่เกาไม่หรอคุณต้องใส่ยาป่ะใช่มันไม่ใช่เกานะเพราะว่ายิ่งเกายิ่งเวิร์กยิ่งเวิร์กเชื้อโรคยิ่งมากแผลยิ่งไม่
1: ต้องทายาให้หายคัน
0: เชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันนะก็ไปไม่ใส่ยาก็เกาสิเกายิ่งเวิร์กยิ่งเวิร์กเชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันหนักกว่าเกาอีกมันเลยไม่ได้เป็นการรักษาแผลยุงกัดไงการเกานี
1: ่
0: เรียบกลับมาว่าเขาทิ่มให้เราเจ็บใช่ป่ะ ด้วยคำ

0: ด้วยการกระทำทางกายเราเป็นแผลแล้วตัวเราถูกทิ่มแล้วนะเราก็เลยว่ามันต้องด่ามันกลับต้องแทงมันกลับต้องทำร้ายมันกลับมันโกงมาเราโกงกลับแล้วก็คือเกาไงเกาแล้วเรารู้สึกสบายสะใจแต่ว่าแผลไม่หายหมายความว่ามันไม่ได้หายแค้นนะ
1: ครับ
0: มันจะมีการผูกเวรกันเกิดขึ้นแค้นที่ฝังลึกลงไปเขาเรียกเวรมันก็จะแสบมากขึ้นมันก็จะฝังลึกลงมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นในชีวิตของเราดูหนังโคเรียดราม่าเกาหลีอ่ะคุณจวนมันจะพวกแก้แค้นเนี่ยนะหรือดราม่าอินเดียเนี่ยนะมันก็สุดท้ายเน
1: ี่
0: ยอย่างเงี้ยใช่สิบปีล้างแค้นไม่สาย
1: คือหนังจีนก็ได้พ่อจ้ะ
0: แต่ว่าคนที่ไปฆ่าเขากลับเนี่ยตัวเองกลับไม่มีความสุขตัวเองกลับไม่มีความสุขคิดว่าฆ่า
1: ครับ
0: คนที่เรารักแล้วเนี่ยนะเราคิดว่าเราจะสบายใจเรากลับกลายเป็นมันยังมีแผลอยู่ในใจอยู่มันยังทุกข์ใจอยู่ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แก้คำว่าแก้เนี่ยความแค้นออกไปแก้นี่คือเหมือนกับเราปมอ่ะมันเป็นปมอยู่เราจะถอดปมอ่ะแก้ปมอ่ะ
1: ครับ
0: แก้ด้วยการทำให้เขาเจ็บเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: มันต้องแก้ที่ปมที่ผูกอยู่ในจิตใจเราแต่นี่คือแก้ความแค้นความแค้นอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจเรา
1: ครับ
0: ความแค้นมันอยู่ที่เขาทำเข้าใจไหมเขาทำให้เราแค้นใช่แต่ความแค้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจเราตอนนี้ยุงกัดเราใช่แต่แผลอยู่ไหนแผลอยู่ที่ผิวหนังเราไม่ได้อยู่ที่ปากยุง
1: เข้
0: าใจไหมแผลอยู่ที่ผิวหนังเราเขาทำให้เราแค้นความแค้นไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วตอนนี้มันอยู่ที่จิตใจเราเราต้องแก้เราต้องปลดล็อกที่จิตใจเราเราต้องทายาใช่ทายาไม่ทาที่ปากยุงแต่ทาที่ผิวหนังเราทำยังไงก็อย่างที่เขาว่านี่เลยถูกต้องเป๊ะแผ่เมตตาใช่ไหมให้อภัยเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกคลายปมแก้ความแค้นทายาที่จิตใจของเราทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าโอ้โหมันทำไม่ได้ง่ายป่ะใช่ไหม
1: โอ้โหทำยากครับพระอาจารย์โอ้โหสมมติเข้ามาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยพระอาจารย์
0: ได้ไง
1: มันอภัยยังไงอ่ะหาเมตตายังไงมันมาพูดจาทิ่มแทงโอ้ยยอมไม่ได้อันนี้แค่คำพูดนะครับถ้าเกิดมีการกระทำบวกเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ปี๊ดดูแผลเมตตาไม่ได้หรอครับอภัยยังอภัยได้ยากเลยครับพระอาจารย
0: ์
1: มีวิธีไหมพระอาจารย์เอาแบบปฏิบัติแบบได้เลยจริงๆ
0: ก็มีตัวอย่างก็ส่งมาให้ดูนะเป็นคลิปคุณสมบัติการจราจรบนท้องถนนใช่ไหมอ๋อเนี่ยมันปาดมาเนี่ยเราต้องตามไปปาดกลับอย่างเงี้ยนะโอ้มันแค้นวิธีแก้ทำไงประเด็นแรกก่อนคุณสมบัติก็คือว่าเรารู้แล้วต้องใส่ยาโอเคไหมเรารู้แล้วต้องใส่ยายานี่คืออะไรเรารู้แล้วว่ายาคือเมตตาเรารู้แล้วยาคือเมตตาเราต้องใส่ลงไปแต่ประเด็นคือคุณอย่าใส่ผิดที่นะถ้าเป็นแผลที่เข่าแล้วไปใส่ยาที่ตาตุ่มนะมันจะไม่หาย
1: ครับ
0: มันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันใส่ผิดที่เข้าใจไหมใส่ผิดที่แล้วก็ยาทาเนี่ยก็อย่าเอาไปกินนะใช้ให้ถูกประเภทด้วย
1: ครับ
0: ยาทาไปกินนี่แย่เลยเข้าใจไหม
1: ตาย
0: เล
1: ยครับ
0: หรือยากินเอามาทามันก็ไม่หายอ่ะ
1: มันก็ไม่หาย
0: มันก็ไม่หายโอเคอันดับแรกที่ว่าต้องใส่ให้ถูกที่คืออะไรคือสติจะเป็นตัวตรวจหาหัวลูกศรเราต้องตั้งสติก่อนแต่นี่เป็นอุปมาของบรรพชาเนาะคนถูกแทงในลูกศรอาบยาพิษเราจะต้องตรวจหาหัวลูกศรก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นคือข้อที่หนึ่งเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราตั้งสติไม่ได้แล้วเราก็เมตตาไปมันจะก็จะมีแต่ปากไงมันไม่โดนในจิตใจของเราว่ามันจิตตรงไหนเราจึงต้องตั้งสติไว้ก่อนข้อที่ต้องตั้งสติไว้ก่อนแล้วข้อที่สองต้องเอามีดเนี่ยปาดลงไปที่พระอาจารย์เคยพูดอยู่แล้วมีดเนี่ยต้องปาดลงไปตรงแผลข้อนี้หมายถึงปัญญา แต่พอเราตรวจดูตั้งสติแล้วเนี่ยคุณชี้ตรงไหนชี้ตรงที่เขาด่าตรงที่เขาด่านะนี่คือเรากำลังจะใส่ยาให้ถูกประเภทว่ายากินก็ต้องเอามากินนะยาทาก็ต้องมาทานะ
1: ครับ
0: สมมติเรารู้แล้วว่าเราโกรธตรงนี้เขาด่าแล้วเราก็กำหนดดูว่าเขาด่าเนี่ยด่าเราเพราะอะไรก็ด่าเราเพราะว่าเราขับรถช้าอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วเขาด่าเราเพราะว่าเขาอารมณ์เสียจากที่ไหนมาก็ไม่รู้เดี๋ยวบางคนเนี่ยเขาอารมณ์หงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วก็อยู่ก็มาด่าเราว่าเราเอาเราก็ไม่เห็นทำอะไรผิดเนี่ยเดี๋ยว
1: ครับ
0: พอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราในข้อที่สองที่ว่าต้องใช้ปัญญานี่คือตรวจดูว่าก็ถ้าเราผิดเราก็ผิดจริงอ่ะก็ถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดนี
1: ่
0: ถ้าเราผิดแล้วผิดจริงอ่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดอ่ะแล้วก็ถ้าผิดเราก็ยอมรับผิดไปถ้าไม่ผิดเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเพราะที่เขาด่ามันไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: นี่คือปัญญาที่เราต้องมองไว้ก็คือหมายว่าเอายาทาหรือยากินให้มันถูกแล้วใส่ลงไปตรงนี้คือการเมตตาละเมตตาตรงที่ว่าก็เขาหงุดหงิดคนนี้เขาหงุดหงิดคนนี้เขาร้อนใจคนนี้เขารีบไปไหนไม่รู้โอ้เขาด้วยความร้อนในจิตใจของเขาด้วยความหงุดหงิดของเขาด้วยโทสะในจิตใจของเขาก็เลยไปกระเทือนคนอื่นไปหมดเลยโดนทั้งเราด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเรานี่คือขั้นตอนที่3ใส่ลงไปกินลงไปให้ถูกนะ
1: ครับ
0: คือแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเราให้ตัวเราเป็นสภาวะอากาศแผ่ให้เขาเพราะว่าเขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้เขาร้อนใจอยู่ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นี้ทำให้เขาไปกระเดือนคนอื่นรวมทั้งตัวเราด้วยใช้ให้เขาเย็นๆลงเนี่ยเพราะว่าตัวเราสบายแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนละเราต้องแผ่เมตตาผ่านตัวเราให้เขาสามขั้นตอนนะสามขั้นตอนหนึ่งตั้งสติไว้ตั้งสตินี่เปรียบเหมือนการตรวจหาหัวลูกศรเราสองดูปัญญาว่าเฮ้ยเราผิดป่ะถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดก็เราก็ผิดเองถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเดี๋ยวเขาด่าเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือเลือกยาให้ถูกประเภทว่ายากินหรือยาทานั่นก็คือเมตตามีสองแบบเมตตาแบบกินเมตตาแบบทาทีนี้ใช้ลงไปเลยใช้ลงไปก็คือแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองผ่านให้กับเขาผ่านให้กับเขาให้กับเขาแล้วผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายและอันนี้ก็จะทำให้การแผ่เมตตาเนี่ยได้ผลเราหมายความว่าตัวเราก็จะไม่ทุกข์ด้วยแล้วเขาจะมามีปัญหากับเราก็จะลดลงด้วยมันจึงเป็นการแก้ความแค้นได้ดีที่สุดตรงที่1ความแค้นเดิมหายไปความแค้นใหม่จะไม่เข้ามา
1: ครับ
0: 2ช็อตเลยตรงนี้เดี๋ยวบ่าย
1: ครับพระอาจารย์ครับมีคำถามครับเรื่องของการทำงานณวันนี้นะครับทำงานก็มีเรื่องของงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็บางทีอารมณ์ค้างกลับมาที่บ้านต่อเนี่ยทำยังไงดีครับพระอาจารย์ที่จะทำใจให้สงบแล้วก็ทิ้งความเครียดจากออฟฟิศไว้ที่ทำงานได้นะครับพระอาจารย
0: ์คำถามอยู่ในคำตอบเลยไอ้คำตอบอยู่ในคำถามคือเพราะเราทิ้งไม่ได้ไงเราทิ้งไม่ได้ไงก็เพราะฉะนั้นมันคือมันต้องทิ้งไงนี่คือคอนเซปต์ว่ามันต้องทิ้งมันต้องวางให้ได้ตั้งแต่ที่ทำงานคุณก้าวออกประตูห้องทำงานมาเราต้องวางเลยแต่มันวางไม่ได้นี่เพื่อที่ให้ไม่เครียดข้างนอกใช่ไหมคุณต้องวางแต่วางไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนก่อนออกจากที่ทำงานเนี่ยจะวางให้ได้เนี่ยต้องมีสติต้องตั้งสติไว้ตั้งแต่ก่อนสตาร์ทก่อนออกจากที่ทำงานเนี่ยเราตั้งสติไว้แล้วไม่ใช่ว่ามาระหว่างทาง
1: คร
0: ับ เนอะเราตั้งแต่ที่ทำงานปุ๊บเราโอเคงานวันนี้โหเครียดมากเลยเอางี้เราแบ่งส่วนไว้อันนี้เสร็จเรียบร้อยวันนี้ฉันทำวันนี้เสร็จเรียบร้อยตึ๊ดดีงามเรียบร้อยอันนี้ฉันจะมาทำวันพรุ่งนี้เราต้องแยกไว้ก่อนตรงนี้เลยเพราะสตินี่คือการจัดระเบียบสตินี่คือการแยกแยะถ้าเราแบบไม่แยกแยะตรงนี้มันจะปนกันมันจะงงเอ้ยฉันทำอะไรเสร็จฉันทำอะไรไม่เสร็จโอ้แล้วทำไงมันจะค้างอยู่ในจิตใจใช่ไหมตอนนี้สติคือการแยกแยะว่าอันนี้ฉันทำเสร็จแล้วอันนี้ฉันยังทำไม่เสร็จไอ้ที่ฉันยังทำไม่เสร็จฉันจะมาทำต่อพรุ่งนี้แค่นี้เองคุณสมบัติด้วยการตั้งสติแบบนี้กำหนดคือการแยกแยะใช่ไหมพอคุณแยกแยะแจกหมดหมู่เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วออกจากที่ทำงานมันจะวางได้เพราะเราแยกแยะไว้แล้วเดี๋ยวว่าอันนี้มาต่อพรุ่งนี้ทีนี้ถ้าจิตมันจะแวะเข้าไปว่า เฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะทำไงนะเอาก็นี่ไงจะมาตอบพรุ่งนี้ไง
1: ฮะ
0: มันจะตอบอยู่ในตัวมันจะวางได้มีคำว่าประสิทธิภาพความสามารถในการวางที่พูดถึงทิ้งตรงนี้แหละมันจะทำได้ดีเพราะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบมั่วๆแต่เพราะเรามีการตั้งสติไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่ทำงาน
1: ฮะ
0: เพราะระหว่างวันเนี่ยมันจะวุ่นวายนั่นนี่โน่นโทรศัพท์เข้าออกคนมีติ้งนั่นใช่ไหมแต่ตอนก่อนออกจากที่ทำงานก่อนจะปิดงานปิดจ็อบคุณต้องปิดจบให้เรียบร้อยนั่นคือสตินะอาจจะแบบเพลสติลืมไปนั่นนี่ระหว่างงานแต่ตอนสุดท้ายต้องมีสติ
1: ครับ
0: มีสติตอนสุดท้ายกับมีสติตอนเริ่มพรุ่งนี้เช้าเรามาปุ๊บเรามีสติเริ่มเลย
1: ครับ
0: เมื่อวานทำอะไรเสร็จแล้ววันนี้ทำอะไรต่อนี่มันจะมีสติเริ่มระหว่างวันก็วุ่นวายไปแล้วก็มีสติจบออกจากที่ทำงานมันก็จะไม่วุ่นวายละ
1: ครับ
0: เราก็จะมากำหนดดูตรงนี้ได้การกำหนดตรงนี้คือสติและสติก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้ดีเราก็จะไม่เครียดจากที่ทำงานมาต่อที่บ้านก็สามารถเพิ่มความสามารถในการปล่อยวางได้ลดความเครียดได้นั่นเองเป็นบ้าง
1: ครับพระอาจารย์ครับเขาบอกว่าการปรนนิบัติพ่อแม่คือการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้ปฏิเสธไม่ได้พ่อแม่คือผู้มีพระคุณสูงสุดของเราเราก็จะต้องดูแลท่านนะครับในยามแก่ชราหรือในยามที่เรามีโอกาสทุกโอกาสครับปรนนิบัติพ่อแม่คือมงคลอันสูงสุดแต่มีอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ครับถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นพิษหรือว่าเป็นท็อกซิกเนี่ยก็คือว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ถูกกับเราหรือว่าพ่อแม่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับเราว่าอย่างนั้นเถอะเราจะอตัญญูอย่างไรให้ใจไม่พังครับอาจารย์ครับ
0: โอเคจังหวะนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้หลายๆประเด็นเลยเนาะเกี่ยวว่าแม่ลูก
1: แม่รักแกฉันหรืออะไรพวกนี้อาจารย
0: ์ตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะ
1: เออจริง
0: ตัดแม่ตัดลูกกันเนี้ยตัดพ่อตัดลูกกันเนี้ยอ่ะเรื่องพวกเนี้ยถามว่าเอ๊ะเราจะแบบหลักธรรมมันจะอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: อันดับข้อแรกก่อนนะคุณสมบูรณ์เขาไม่ได้ผิดศีลนะคนที่ตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยเขาไม่ผิดศีลนะเขาผิดศีลตรงไหนอ่ะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้ผิดศีลนะ
1: อ้าวถ้าลูกตัดแม่ตัดพ่อไม่ดูแลอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่นี่มันก็ผิดศีลสิครับไม่กตัญญูไงพระอาจารย์อกตัญญูอันนี้ไม่ผิดหรอกครับ
0: ศ
1: ี
0: ลเนี่ยคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัย
1: อ้าว
0: ก็ไม่ได้ผิดนะ
1: อ้าวแล้ว
0: เอาใหม่พระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยมเราได้เคยยินข่าวว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นคือฆ่ากันนะฆ่ากันนี่มันผิดแน่นอนใช่ปะล่ะ
1: คร
0: ับ เอาแต่นี่เขาไม่ได้ฆ่ากัน
1: อ
0: ๋อดีแล้วเขาไม่ได้ฆ่ากัน
1: คำคติมันมีบอกว่าอะไรนิมิตต่างสาธุรูปนางกตัญญูกตเวทิตาเขาบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเอ้าถ้าเราไม่กตัญญูเราก็ไม่ใช่คนดีพระอาจารย์อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนี่ครับ
0: คือเป็นงี้ว่าถ้าไม่ฆ่ากันเนี่ยก็ไม่ผิดศีลก็ดีระดับที่คุณมีศีลใช่ไหมแต่ว่าแม่ลูกพระอาจารย์บอกให้ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดหรอกมันก็แค่พูดกันเฉยๆนี่แหละว่าเออฉันจะตัดเธอแล้วนะแต่ว่าก็คุณไปสายเลือดเดียวกันคุณจะไปตัดขาดได
1: ้ยังมีเยื่อใยกันอยู
0: ่แน่นอนแน่นอนต่อให้เขาบอกว่าประกาศตัดกันแล้วนะมาตัดกันเลยเนี่ยพูดกันเลยใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่าไม่พูดกันเนี่ยไม่โทรหากันแต่ต้องได้คิดถึงกันแน่นอนต้องได้คิดถึงกันแน่นอนคิดถึงกันเนี่ยคือตัดไม่ขาดนะตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกพูดได้เฉยแต่ตัดยังไงตัดไม่ขาดหรอกแม่บอกไม่คิดถึงลูกโดย
1: เป็นไปไม่ได้พระอาจารย์
0: ไม่จริงขอเขาอยู่ห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาหรือว่าอาบน้ำอยู่เขาต้องได้คิดแวบหนึ่ง
1: ครับ
0: หรือลูกบอกไม่คิดถึงแม่ไม่โทรหาไม่โทรหาอาจจะดูจากเบอร์ได้ว่าไม่โทรจริงใช่ปะไม่ส่งความจริงแต่ต้องได้คิดถึงแน่ต้องได้คิดถึงแน่เวลาเห็นแม่คนอื่นเขาคุยกับลูกเขาเราต้องมีคิดแบบหนึ่งแน่นอนอันนี้คือตัดไม่ขาด
1: แบบนี้บ้าง
0: นี่คือตัดไม่ขาดคืออย่างน้อยแบบอาจจะไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้หรอกแต่จะนึกถึงว่าแม่มีบุญคุณนะแค่นี้คุณก็ตัดไม่ขาดแล้วยังไงตัดไม่ขาดแน่นอนพระอาจารย์จะบอกไงประเด็นคือความบีบคั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะจากบุคคลที่สามอ่ะสมมติลูกสะใภ้อ่ะหรือจะจากเรื่องทำมาหากินอ่ะ หรือจะจากเรื่องเพื่อนบ้านก็ได้อะเพราะมันบีบคั้นเยอะนะมันทุกเรื่องอะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าพ่อไม่ถูกกับลูกลูกไม่ถูกกับแม่อย่างเงี้ยพอไม่ถูกกันปุ๊บเลยแบบจะตัดกันแต่การบีบคั้นเนี่ยมันบีบคั้นมาแล้ว
1: ครับ
0: บีบคั้นมาแล้วเนี่ยก็ทําให้เราแบบมันอารมณ์เสียหงุดหงิดอย่างเงี้ยพออารมณ์เสียหงุดหงิดปุ๊บก็เลยว่าจะตัดกันละฉันจะตัดเธอละอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าตัดไม่ขาดเพราะนั้นเราไปแก้ที่เหตุเราไปแก้ที่เหตุแล้วก็จึงต้องพูดถึงว่าโอกาสว่างเนี่ยมีอยู่หนึ่งวิธีการต่อมาก็คือว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาเอาสมมติตัดกันแล้วเนี่ยนะที่บอกตัดกันแล้วตัดกันแล้วเนี่ยมันต้องมีช่องที่มันจะประสานกันได้มันจะมีโอกาสพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสในสภาวะที่ถูกบีบคั้น
1: ครับ
0: ถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่แล้วมันแบบบี้มากเลยเละเทะมากเลยนาสตี้มากๆท็อกซิกสุดๆมันต้องมีโอกาสที่มันจะเชื่อมกันได้เนาะโอกาสนั้นก็อย่างเช่นมีเมตตากันมีสมาธิกันไปทำบุญกันให้ทานกันอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะจิตเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความถูกบีบคั้นแล้วแหมจิตเราเป็นอกุศลเราจึงต้องมีสติมากๆเลยไงว่าไม่ให้เราไหลไปตามกระแสแล้วพอเราไหลไปตามกระแสเราไหลไปตามกระแสปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกบีบคั้นมากแล้วมันก็เลยจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปทีนี้ถ้าผิดพลาดไปยังไม่ถึงขนาดว่าผิดศีลพระอาจารย์มาแก้ได้หมดแก้ได้หมดไม่ผิดศีลคือไม่ลงมือฆ่ากันไม่ลงมือฆ่ากันเป็นอนันตริยกรรมอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้น
1: คือพ่อฆ่าแม่ยังไม่ได้ทันลงมือแต่ว่ามันมีสารตั้งต้นหรือความคิดในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันก็ยังสามารถพอที่จะแก้ไขได
0: ้แก้ได้แน่นอนเพราะมันตัดไม่ขาดไอ้กระแสจิตที่มันตัดกันไม่ขาดนี่แหละเริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าไม่ดีมันก็มีแบบระหว่างสองคนนะมันถูกบีบคั้นมันอาจจะด่ากันบ้างว่ากันบ้างฉันจะเอางี้เธอจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความดีมันมีอยู่เราเชื่อมตรงนั้นมันจะต่อติดกันได้เนี่ยมันเชื่อมตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับว่าสายธนูนะคุณสมบัติสายธนูมันขาดแล้วนะยังต่อได
1: ้ครับ
0: มันต้องมีเทคนิคของช่างที่เขาจะต่อสายธนูซึ่งมันเป็นเส้นเอ็นนะมันไม่น่าจะต่อกันได้แต่เขาก็มีเทคนิคของเขา
1: ครับ
0: เหล็กเพลารถนะเพลารถ6ล้อ10ล้อเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่รู้ไปขายที่ไหนเพลาขาดช่างเขายังต่อได้คุณทุกคน
1: ครับ
0: ยังต่อได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นคนดีๆเนี่ยมันต้องต่อกันได้ด้วยความดี
1: ครับ
0: คนดีๆต่อกันได้ด้วยความดีแต่ที่ต่อกันไม่ได้นะบัณฑิตกับคนพาลเนี่ยต่อกันไม่ได้เหมือนมหาสมุทรคนละฝั่งมันต่อมันไม่มีจุดต่อกัน
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่มีข้อดีเลยมันต่อกันไม่ติดแน่แต่ว่าโอ้โหเป็นแม่ลูกกันเป็นพ่อลูกกันความดีมันมี
1: เนี่ย
0: มันมีแล้วต่อตรงความดีตรงนั้นถ้าเราต่อตรงความดีตรงนั้นเนี่ยต่อได้แต่ต่อได้มันจะไม่เหมือนเก่าแต่มันต่อได้แน
1: ่ครับ
0: มันจะไม่เหมือนเก่าเพราะมันตัดกันไม่ขาดแล้วก็ต่อให้ฝั่งตายไปนะก็อีกฝั่งนึงก็ยังจะต้องคิดถึงอีกฝั่งนึงอยู่ดี
1: อ่
0: ะไอ้ตรงนี้แหละเราเชื่อมจากตรงนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วที่โอกาสตอนนี้ยังไม่ได้ตายจากกันเนี่ยแสดงว่าโอกาสยังมีอยู่โอกาสยังมีอยู่อย่าไปคิดว่ามันหมดโอกาสแล้วโอกาสยังมีอยู่ช่องว่างยังมีอยู่แน่โอกาสว่างเนี่ยยังมีแน่ขอให้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นจุดที่เราจะเชื่อมต่อความดีสองอันมารวมกันมันดีมากกว่าสองไง
1: ครับ
0: หนึ่งบวกหนึ่งมันมากกว่าสองอะนะเป็นลักษณะที่ว่าเทียนต่อเทียนความสว่างเพิ่มขึ้นมันมากกว่าที่เทียนเล่มเดียวแน่น
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งแม่ลูกเนี่ยรวมถึงครอบครัวได้มีสติแต่นึกถึงความดีเราจะเป็นตัวที่จะประสานได้ให้เกิดโอกาสได้นั่นเองเป็นบ้าง
1: ครับครับมีสติสำคัญที่สุดนะพระอาจารย์มีสติสัมปชัญญะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติที่อยู่ในศีลในธรรมคือทำใจให้เย็นลงแล้วก็ถอยกลับมาคิดแล้วก็เดินหน้าในชีวิตต่อไปด้วยปัจจัยที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในโลกทุกวันนี้เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันทำให้คนมีความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวนี้คนเครียดมากขึ้นนะครับพระอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาคือถ้าใครดูโลกออนไลน์เนี่ยคลิปเนี่ยคลิปที่คนดูเยอะๆเนี่ยไม่ใช่คลิปวิชาการคลิปอะไรนะพระอาจารย์เกี่ยวกับบันเทิงอ่ะคลายเครียดแสดงว่าทุกวันนี้คนเครียดมากนะแสวงหาในบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือนำเสนอเรื่องของทางพ้นทุกข์ที่เป็นแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้เผยแผ่กันไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายคนเราก็ต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์นะครับรายการเราก็หวังว่าสิ่งที่ได้เผยแพร่ทุกอย่างทุกวันนะครับโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญคุณเตือนใจสินทุวันนิกแล้วก็ผมทรงพลชูเวศหวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีธรรมะในการค้ำจุนจิตใจแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยพ้นจากทุกต่างๆที่ทุกท่านได้เผชิญกันครับต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าพอเกิดความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแย้งอะไรต่างๆกับคนรอบข้างแล้วธรรมะข้อใดครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือว่าการสื่อสารไม่เข้าใจไม่ตรงกันกับคนรอบข้างได้ดีที่สุดครับอาจารย์ครับ
0: สิ่งที่ช่วยได้ตรงประเด็นสุดๆเลยก็เริ่มจากสติก่อนโดยเฉพาะยิ่งที่คนมันขัดแย้งกันเนี่ยเพราะสื่อสารไม่เข้าใจกัน
1: ครับ
0: เมื่อสื่อสารไม่เข้าใจกันทำให้ไอ้ที่มันผิดน้อยมันก็ผิดมากขึ้นแต่ที่โกรธน้อยก็เป็นโกรธมากขึ้นที่ไม่โกรธก็เป็นโกรธขึ้นมาเนี่ยเพราะสื่อสารผิดสื่อสารไม่เข้าใจกันเราจะลดช่องว่างตรงนี้ได้สติเข้ามาเลยพอสติมาเสร็จปุ๊บเราจะกำหนดประโยคเราจะกำหนดคำพูดเราจะกำหนดสิ่งที่เราได้ยินนะมันก็จะไปตามทางไปตามทางที่จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่พอไม่โกรธไม่อะไรปุ๊บการสื่อสารเข้าใจกันแล้วปัญหาความขัดแย้งก็จะลดลงได้นะสมมติจะไม่เข้าใจตรงนี้ฉันก็ถามเธอแต่เธอเข้าใจว่าไงเธอก็ตอบมามันก็จะลดช่องว่างของการสื่อสารลดปัญหาความขัดแย้งเริ่มจากสติต้องตั้งไว้แล้วก็เครื่องมือเนี่ยที่จะให้เรามีสตินี้มีหลายอย่างบางทีเราก็ดูลมหายใจก็ได้หรือพุทโธก็ได้หรือไปที่ทำงานบางทีเรามีจุดที่แทนที่มันจะมาคุยกันเร่งรีบแล้วก็คุยกันช้าๆก็ได้นะทำอะไรให้มันช้าลงก็จะช่วยลดปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งได้แต่ก็จะมีเทคนิคที่ให้เพิ่มสตินั่นเองสตินี่สำคัญที่สุดเลยเชิญ
1: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านฟังในรายการธรรมะระบรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 น.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
10: เมื่อเวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 น.เปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบในเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง 300,000 คนต่อวินาทีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์ศิลปาการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันเอาเรื่องเอาชัยนะคะ
0: วันจันทร
1: ์วันจันทร์แล้วก็
0: วันจันทร์สุดท้ายของเดือน
1: เป็นวันที่หลายคนตื่นมาแต่เช้านะวันนี
0: ้เดี๋ยว
1: ต
0: ั้
1: งหน้าตั้งตามากดเข้าไปในแอป
0: คือทุกวันไม่ตื่นเช้าแต่ว่าวันนี้พร้อมใจกันตื่นเช้าใช่ไหม
1: ตื่นเช้านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทางข่าวยามเช้าเพจข่าวยามเช้านะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะทักทายทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนตื่นมาแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์ก่อนเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วเปิดไปที่แอปเป่าตังค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเริ่มแล้วตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมา10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรา2คนเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ช่างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะก็ตะโกนเข้ามานะบอกว่ากดเข้าไปยังกดเข้าไปก่อนเลย6โมงพอดีนะคะตอนนั้นเราก็พยายามกดเข้าไปตอนนี้อ่ะใครที่เข้ามาฟังทางเพจข่าวยามเช้าใครสามารถที่จะยืนยันแอปเป่าตังได้แล้วนะคะกดเข้าไปขอใช้สิทธิ์ได้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยค่
0: ะ
1: ส่วนใครที่กำลังหมุนติ้วอยู
0: ่นี่โชว์ให้เลยว่าคือหมุนติ้วยังเข้า
1: ที่ฉันยังอยู่นี่เลย
0: ตอนแรกเนี่ยมันเข้าแอปได้แล้วนะพี่
1: ตอนแรกเข้าได
0: ้แต่พอมันขึ้นว่าไม่สามารถดำเนินการได้
1: มันยังเป็นอย่างนี้
0: ก็ออกมาเพื่อรีเฟซใหม่เข้าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เข้าไม่ได้เลย
1: เช้านี้เรามาสู้ด้วยกันกับข่าวยามเช้าเราสองคนก็สู้ไปกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยอย่าพึ่งใจร้อนค่อยๆทำไปเรื่อยๆกดไปพร้อมกับพวกเราสองคนด้วยเหมือนกันนะคะมาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยการมาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนในพื้นที่ของท่านด้วยส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ช่วงวันที่27-30พฤษภาคมนี้จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังแรงขึ้นนะยังไงใครที่เป็นชาวประมงนะคะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลื่นลมแรงฝนตกหนักงดออกจากฝั่งก่อนช่วงนี้ยังไงก็ให้เตรียมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนก็เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกันนะเพราะว่าภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30% ส่วนภาคตะวันออกก็ 30% นะคะรวมไปถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะค่ะอ่าวไทยเนี่ยฝนประมาณ 60% แต่ว่าภาคใต้อันดามันนั้นจะประมาณ 70% ค่ะทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: ค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะไงคุณผู้ฟังก็ติดตามแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้นะบางทีช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนแบบร้อนจัดเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำนะคะอาจจะมีฝนตกโปรยปรายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะฝนตกหนัก นะคะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยช่วงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดด้วยกันทั้งภาคกลางภาคตะวันออกค่ะเร่งจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนะคะประสานบรรเทาภัยแล้งเพื่อเติมน้ำพื้นที่การเกษตรโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยค่ะขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจากการร่วมประชุมกันค่ะกับอนุคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลางเมื่อช่วงเมษายนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการขอความร่วมมือนะคะให้ส่งเสริมมีการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงค่ะแล้วก็ประบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะก็เลยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันค่ะให้เร่งส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะในการที่จะขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับการนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งบางทีฝนทิ้งช่วงก็จะได้ช่วยได้ทันท่วงทีนะคะอาสาสมัครฝนหลวงกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานค่ะแล้วก็ให้ทุกจังหวัดนั้นร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเรื่องข่าวสารพยากรณ์อากาศแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่าแล้วเรามีข่าวสารที่มาอัปเดตมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่เราย้ำกันตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเช้าตื่นมาแต่เช้าเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนเข้ามาสนใจเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปกดลงทะเบียนเข้าไปกดรับสิทธิ์นะคะของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ก็คือ60 40นะคะรัฐช่วยเรา60เราจ่ายแค่ 40% นะคะเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนร้านค้าแล้วก็รัฐช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ย 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เตรียมเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะอย่างเป็นทางการวันนี้ค่ะ25พฤษภาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยค่ะโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนค่ะโดยรัฐบาลนั้นจะเข้าช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ส่วนประชาชนนั้นก็จะร่วมกันจ่ายอีก 40% ค่ะสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะสำหรับประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้นะคะสามารถลงทะเบียนไปได้ไปจนถึงวันที่29กันยายนนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนคุณคิดว่าไงจะถึงเวลานั้นไหม
0: ดิฉันว่าก
1: ันยา
0: ไหมไม่ถึงกันยา
1: ไม่ถึงกันยา
0: สองสามวันนี้น่าจะครบ
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่วันนี้ก็อาจจะต้องสู้กันไปหน่อยนะแล้วก็คุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะนับจากวันที่ลงทะเบียนนะบางคนเมื่อวานเนี่ยอาจจะ17ปีกว่า มาวันนี้18เป๊ะก็สามารถใช้ได้นะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนในโครงการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเป็นโครงการคนละครึ่ง2นะคะแล้วก็ โครงการคนละครึ่งระยะที่2นะคะโครงการคนละครึ่งระยะที่3ทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็ระยะที่4ด้วยรวมไปถึงระยะที่5และโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยนะคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถมาใช้เป็นคนละครึ่ง plus ได้ค่ะณวันที่18พฤษภาคมนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทะเบียนก่อนถ
0: ้
1: าท่านได้รับสิทธิ์ปุ๊บเดี๋ยวเราเริ่มไปใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนปีนี้เริ่มตั้งแต่การใช้เนี่ยก็เหมือนกันใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะแล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเผื่อว่าใครเนี่ยจะอยากไปใช้แบบเดลิเวอรี่ก็อดใจไว้ก่อนนะ
0: สั่งออนไลน์สั่งข้าวนะคะสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ก็อดใจไว้นะคะวันที่1เขายังไม่ให้เปิดใช้ก็จะใช้ในเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มอันนี้สำหรับคนที่สั่งออนไลน์นะ delivery นะคะ
0: ค่ะตอนนี้ใครลงทะเบียนเห็นหลายข้อความว่าลงได้แล้วและหนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันลงได้แล้วค่ะ
1: โอ้ตายละ
0: เร็วเลย
1: ดิฉันยังไม่ได้เลยค่ะ
0: ใครที่กดเข้าไปได้แล้วนะคะในแอปเป๋าตังค์เนี่ยเห็นแบนเนอร์ก็จะเห็นชัดเจนเขียนว่าไทยช่วยไทยนะคะกดเข้าไปได้เลยพอกดปุ๊บเขาก็จะให้กดเลือกว่าจะยืนยันรับสิทธิ์กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วถ้าคุณได้คุณจะได้ข้อความว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส
1: ดิฉันกดเข้าตรงไหนคะ
0: 40นี่เลยค่ะแบนเนอร์ตรงนี้เลย
1: ตรง
0: นี้เลยค่ะ
1: ดิฉันกดแล้วนะคะลงทะเบียน
0: แล้วเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าน
1: ี่แหละค่ะขึ้นอย่างนี้แหละค่ะ
0: ได้แล้วใช้สิทธิ์1มิถุนายนเหมือนกันถ้าได้แล้วจะหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังลองดูได
1: ้ลองดูนะคะลองดูนะคะใครที่โชคดีนะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจข่าวยามเช้าค่ะ
0: สู้กันต่อไปในส่วนของร้านค้ากันบ้างค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าครั้งที่แล้วไม่เคยเข้าร่วมโครงการอะไรเลยก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้เลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคม2569แต่ว่าร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมยังก่อนยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะยังไงประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สามารถสอบถามนะคะข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทรที่หมายเลข02-111-1122นะคะกดเลข2เข้าไปสำหรับร้านค้าค่ะ02-111-1122กด3นะคะหรือถ้าใครไปธนาคารบดีก็สอบถามได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยในวันและเวลาทำการค่ะก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็รัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40นะคะก็จะช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันก็หวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยเป็นการประคับประคองค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าความพร้อมในการจัดตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้เนี่ยเน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนเลยค่ะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยค่ะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่นะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.แล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยโดยกรุงเทพมหานครนั้นจะมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนแล้วก็บริหารจัดการเลือกตั้งทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากร ทมด้วยค่ะก็เลยได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งผู้บริหารเขตและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะก่อนที่จะถึงวันรับสมัครแล้วก็การเลือกตั้งนะคะที่จะกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับการดำเนินงานแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งต้องทำยังไงบ้างหรือว่าหลังการเลือกตั้งค่ะรวมไปถึงระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและก็การบริหารจัดการค่ะตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นอยู่ระหว่างการรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครนะคะโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันนี้แหละค่ะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของข่าววิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะก็มีการสำรวจนะคะโดยสวนดุสิตโพนะคะเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก็คือ 1,179 คนนะคะพบว่าส่วนใหญ่ค่ะคุณลักษณะของผู้ว่ากทมที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ก็คือ 1. ต้องการคนที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆอยู่ที่ 21.37 แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแล้วก็ความปลอดภัยร้อยละ 16.12 ค่ะสำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากให้เป็นนะคะนำโด่งมาเลยคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 57.67 ค่ะตามมาด้วยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 17.90 แล้วก็คุณคมสันพันวิชาติกุลค่ะร้อยละ 4.75 แล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยนะคะอยู่ที่ร้อยละ 13.75

0: ร้อมนะคะอ่ะไปข่าวต่อไปค่ะคุณพลอย
1: ค่ะต่อไปเรายังคงกลับมาเรื่องของไทยช่วยไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าเอ๊วิธีลงทะเบียนลงยังไงคุณพี่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะรอบนี้อย่าเข้าไปแอปอื่นเป๋าตังนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะมันจะเห็นแบนเนอร์เขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะว่าไทยช่วยไทย plusกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มที่ว่ายืนยันรับสิทธิ์อ่ะก็กดตามขั้นตอนไปได้เลยส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองอัปเดต
0: ค่ะ
1: อัปเดตเวอร์ชันดูบางท
0: ี
1: อาจจะท่านเครื่องท่านไหนอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะยังไงก็ลองอัปเดตดูส่วนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปดูหนึ่งในนั้นเป็นประชาชนที่ออกมาซื้อสินค้าและพอดีเขาไปสัมภาษณ์มาความคิดเห็นคุณวิรัตพัฒน์นะคะศรีเสมาค่ะหนึ่งในประชาชนที่ออกมาซื้อของวันนี้บอกว่าได้รับทราบว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยออกมาแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่ทั่วถึงแล้วก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ค่ะส่วนทางด้านผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างคุณอัมพลจตุเทนนะคะก็บอกว่ารับทราบถึงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินในวันนี้ด้วยคาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่เคยทำก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องมากขึ้นส่วนทางด้านของคุณพี่ศิลามหินค่ะอาชีพรักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งนะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละจะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะตรงนี้จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นอย่างมากเลยค่ะทางนี้นะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำนะคะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะในส่วนของร้านค้าเน้นย้ำกันใครที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งที่ผ่านมาคุณก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วคุณกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำให้ดีถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่จะใช้สิทธิ์เนี่ย
0: เป๋าตัง
1: แต่ถ้าเป็นร้านค้าไปที่แอปถุงเงินนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทำได้เหมือนกันไปลงทะเบียนนะคะผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ
0: ค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือ60 40นะคะรัฐจ่ายให้60เราจ่าย40หากไม่เคยติดตั้งแอปเป๋าตังเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดก่อนเนา
1: ะ
0: แล้วก็ติดตั้งแอปเป๋าตังจากนั้นลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะกรณีที่ใครที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วเนี่ยก็ไปอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวไม่นั้นเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะคะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดค่ะหลังจากนั้นถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแอปเป๋าตังเรียบร้อยเข้าไปกดแบนเนอร์โครงการแต่ว่าต้องเข้าให้ได้ก่อนนะมีหลายท่านเข้าได้แล้วนะคะคุณสุนทรคุณพี่คุณเนี่ยก็เข้าได้แล้วหลายท่านนะคะแล้วก็กดแบนเนอร์เข้าแอปเลือกไทยช่วยไทย plus 60ทับ40นะคะเหมือนที่เราเคยโชว์ไว้แล้วก็ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากนั้นรอแจ้งผลการลงทะเบียนค่ะเขาจะแจ้งมาทาง SMS ก็คือกล่องข้อความนะคะภายใน3วันแล้วก็จากนั้นเราก็เตรียมสมัคร G-Wallet สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัคร G-Walletเติมเงินนะคะหลังจากที่เราทราบผลแล้วว่าเราได้รับสิทธิ์เพื่อจะได้ใช้จ่ายตามโครงการเราต้องเติมเงินไปก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดไปใช้เงินนะคะ 60-40% ค่ะ
1: ค่ะก็รัฐจะจ่ายคือแอปพลิเคชันเนี้ยคือรัฐให้เดือนละ 1,000 บาทนะระยะเวลา4เดือนก็คือมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569
0: ค่ะ
1: 1,000 บาทต่อเดือนนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นยอดเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไป
0: ค่ะ
1: นะคะโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ยวันละ200บาทต้องจ่ายเองสูงสุดวันละ133บาทสำหรับพวกเรานะประชาชนนะคะ

0: หรือว่าถ้าพูดง่ายๆจ่ายเองสูงสุดเนี่ยเราจ่ายเดือนถ้าเป็นเดือนนะคะเดือนละ667บาทนั่นเอง
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะ
0: ใช่อ
1: ย่างกรณีที่ถ้ารัฐช่วยเราวันละ200บาทใช่ไหมต่อวันคือห้ามเกินนั้นนะแต่ถ้าเกินนั้นสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ไป333บาทรัฐเนี่ยช่วยเรา200บาทเพราะฉะนั้น133บาทที่เกินเนี่ยเราต้องจ่ายเอง
0: ใช่
1: นะ
0: นะ
1: ก็ใช้ประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆรีบเลยนะคุณฟังใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งตื่นมาเอ๊ะเขาทำอะไรกันยังไงวันนี้เป็นวันแรกนะคะตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นวันที่เปิดให้ท่านลงทะเบียนกดรับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะ6นาฬิกา31นาทีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนระหว่างพักรายการ อย่าลืมกดไปด้วยแล้วก็ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬด้วยทรงที่ได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้ทรงโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแหละครับโดยมีประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและก็ใกล้เคียงจังหวัดบึงกาฬกันด้วยได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำนวน142คนมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน6รายแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมาย แล้วในการนี้ได้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่ชื่อว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินไทยจากประเทศไทยแล้วครับด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยในสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและก็ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางกันด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศก็จัดกันด้วยครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายตลอดจนทุกภาคส่วนแล้วครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็หนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสกันแล้วครับเพื่อต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสเขาแหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรปจำกัดบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและบริษัทมัดแอนฮาวจำกัดครับเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในทางฝั่งยุโรปและครับตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติดังต่อไปนี้ครับนั่นคือมิติที่1คือว่าสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีเรียกเก็บสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยนั้นมีโอกาสเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นแหละครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าด้วยครับส่วนมิติที่2นั้นเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะ จึงได้เสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปกันด้วยได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลเขาก็จะเดินหน้าผลักดันและก็นำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคารเอ็กซิมแบงค์ของประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อที่จะออกแบบมาตรการส่งเสริมกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างโดยได้มีการเปิดโต๊ะหารือกับเทบ้าดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์ปีแอร์จาฟเฟรประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปหรือเทบ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทบ้านี่แหละครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลการหารือเลยครับว่าทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่เทบ้านำเสนอมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับโดยในการหารือทางคณะกรรมการเทบ้านี้ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม4ด้านสำคัญดังต่อไปนี้ครับด้านที่1คือด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนนครับโดยทางเทบ้าได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% เลยทีเดียวพร้อมเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไปกันด้วยจากปัจจุบันที่กฎหมายไทยนั้นบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200cc ขึ้นไปเท่านั้นแหละครับในด้านที่2คือด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัลทางเทบ้าก็ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบินของประเทศไทยแล้วครับท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่มันหนาแน่นขึ้นรวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานกันด้วยในด้านที่3นั้นเป็นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยคณะกรรมการเทบ้าได้เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าพร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์กันด้วยครับและในด้านที่4นั่นก็คือในด้านการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอชระดับภูมิภาคซึ่งทางเทบ้าได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมนี่แหละไปจัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบ One Stop Service ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอชเข้าประเทศไทยครับแล้วในช่วงสุดท้ายของการหารือในครั้งนี้ทางประธานเทบ้าก็ระบุว่ายินดีแล้วครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ทางกระทรวงคมนาคมในด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในฝั่งยุโรปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคหรือเอเปค Ministers Responsible for Trade Meeting MRT 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่เมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยการประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นเวทีการประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วครับโดยมุ่งเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าให้มันเปิดกว้างคาดการได้และน่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกเน้นการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยในฐานะเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่แล้วครับ ในเวทีดังกล่าวนี้ประเทศไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปคอื่นๆและก็เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่มันยืดหยุ่นและพร้อมทั้งเดินหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อให้แต่ละสมาชิกเอเปคนั้นสามารถปรับตัวและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ตามความพร้อมของตนเองนั่นเองครับและไปตามต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการกันแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และพี่น้องประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคน30ล้านสิทธิ์แล้วครับโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับเวลาที่ใช้สิทธิ์คือ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนก่อนนี่แหละครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาก็6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับในขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยทั้งสิ้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้นะครับพี่น้องทีนี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-111-1122แล้วกด2ครับร้านค้าก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-111-1122กด3ครับหรือจะสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวกันหน่อยโดยรองโฆษกรัฐบาลได้ออกมาแจ้งว่ารัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวในประเด็นนี้ได้ออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลขอยืนยันแล้วครับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวโดยทางกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วครับมีระบบคัดกรองที่มันเข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนทุกสัญชาติจะต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามต่างๆนานาและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเรียกว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อน

อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับและผลการตรวจทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนเลยครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องจำนวน63แห่งเท่านั้นทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดแล้วครับหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวและมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกกรณีใบรับรองแพทย์ปลอมเอ้าที่ไหนครับการร้องทุกข์หากไปโดนเจอกับใบรับรองแพทย์ปลอมก็ร้องเรียนได้ที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกันต่อไปและทางรัฐบาลก็ขอเตือนนายจ้างและตัวแทนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้หลอกชัดๆไม่ใช่ของจริงเพราะว่าใบรับรองแพทย์จะออกได้ต้องตรวจตามขั้นตอนด้วยครับเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็จะตรวจสอบพบทันทีทันใดเลยหากเป็นขบวนการนอกกฎหมายและหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมอันนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปด้วยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะหลายท่านส่งข้อความมาส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยก็จะลงทะเบียนได้แล้วกันซะส่วนใหญ่นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสวัสดีคุณพ่ออ่อนจันทร์ค่ะบอกที่สิรินธรนะเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีตอนนี้29องศาอากาศยังโปร่งใสอยู่นะคะ
1: ค่ะคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าติดตามทุกวันเลยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับ
0: ค่ะดีใจด้วยนะคะคุณณรนงค์ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ดอกไม้สวัสดียามเช้าคุณช่อเอื้องค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะบอกว่าชมข่าวยามเช้าไม่เสถียรครับเช้านี้เกิดอะไรขึ้นคะสัญญาณเป็นยังไงเอ่ยไหนบอกหน่อยนะ
1: แล้วก็
0: คุณกิติการสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตค่ะพี่กิติมาบอกฟังชัดเจนค่ะจากอำเภอพนมสุราษฎร์ค่ะ
1: ค่ะคุณออสบอกว่าสัญญาณเป็นอะไรอ๋อตะกี้ใช่ไหมคุณวุฒิชัยนะคะคุณหนุ่มเมืองขอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาทองนะเพราะว่าคนกำลังแบบเดินทางขับรถไปทำงาน
1: เส้นทางโล่งก็บอกว่า
0: ใครจะกดลงทะเบียนตอนนี้ยังน่าจะมีโอกาส
1: ใช่ได้ง่ายคุณนมพรคุณนพพรนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าคุณพี่คุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณชัดเจนครับค่ะ
0: สวัสดีพี่ผู้ใหญ่บำรุงด้วยนะคะแล้วก็คุณแอนนาคุณแอนนาบอกว่าลงทะเบียนได้แล้วค่ะ
1: โอ้ยดีใจด้วยนะคะคุณครับพึงนะคะใครลงทะเบียนได้แล้วอัปเดตมาหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้พี่พินโยค่ะคุณพินโยลูกใหม่กำลังกดอยู่ยังไม่ได้เลย
1: นะคะน่าจะเป็นที่เน็ตละหรือไม่ก็โทรศัพท์
0: ค่ะอย่าลืมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะประชาชน
1: หรือยังคะพี่โย
0: แอปเป๋าตังแล้วก็กดลงทะเบียนนะไทยช่วยไทย plus นะคะส่วนร้านค้าย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านค้าแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะช่วงท้ายนี้มาเตือนกันหน่อยค่ะคือ2 วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหโรคโซเชียลก็คือแบบ

0: ว่าคือเขาคุยอะไรกันดิฉันตื่นมาก็งงนะ
1: ดิฉันตอนแรกฉันไม่รู้เพราะว่าไม่เห็น
0: ไลฟ
1: ์
0: สดอะไรก
1: ัน เขาบอกว่าอุ้ยเขาบอกว่าอุ้ยใครทันบ้างหาคลิปไม่เจอเราก็เอ๊ะคลิปอะไรพอมาดู
0: คือการไลฟ์สดก็คือคลิปอันนั้นเผยแต่คลิปลามกอนาจารเนี่ยแล้วก็จำคุกสูงสุด5ปีด้วยค่ะโดยเรื่องนี้คุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลค่ะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้ตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์เนี่ยมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงขั้นที่สุดแล้วนะคะย้ำนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะแล้วก็การนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดโดยต้องระวังจำโทษคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารก็จะมีความผิดเสมือนท่านเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองเลยนะคะยังไงก็อย่าไปกดไลค์กดแชร์ถ้าพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารแบบนี้กดรีพอร์ตค่ะกดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีนะคะยังไงขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยเราจะไม่สนับสนุนคอนเทนต์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะคอนเทนต์ที่เป็นลามกอนาจารมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะแบบเนี้ย มีเยอะมากนะต้องเลือกเสพสื่อให้ดีนะคะอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่านะคะไปกดไลค์กดแชร์บางคนเนี่ยด้วยความเพลิดเพลินเวลาดูโซเชียลเนี่ยก็เห็นอะไรก็กดไลค์กดไลค์อย่านะต้องมีสตินิดนึงเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไปเจอเห็นคลิปล่อแหลมหรือว่าลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยกดรายงานไปเลยหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441นะ
0: คะ
1: เจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการค่ะมาดูในเรื่องของการคมนาคมของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยค่ะเรื่องของก่อนหน้านี้ที่เป็นอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะคะตอนนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีค่ะหลังจากเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันระยะยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเหตุเรื่องของรถไฟชนกับรถเมย์มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะ
0: มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์
0: คือเขาตรวจสอบเบื้องต้นจุดดังกล่าวที่ลาดกระบังเนี่ยนะมันเป็นทางลักข้าม
1: ทาง
0: ชุมชนเนี่ยเขาเอาแผ่นคอนกรีตมาวางพาดซึ่งเขามีป้ายเตือนแล้วอะไรแล้วแต่ชุมชนก็คือ
1: ยังทำอยู่
0: ใช่เพราะว่าขี้เกียจอ้
1: อม
0: ก็เลยเกิดอุบัติเหตุจุดนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะคะยังไงก็ต้องคือระมัดระวังแหละ
1: ค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าที่ชนรถจักรยานยนต์เนี่ยบริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาค่ะซึ่งอยู่ที่ลานย่านลาดกระบังนะคะเป็นเหตุให้ผู้หญิงอายุประมาณ21ปีนะคะเสียชีวิตโดยบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจอจุดที่เป็นอันตรายทางลักข้ามนี่แหละค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา